0: สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผ ผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของออกไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเฉพาะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้สำหรับ AI Passเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับ Pro ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียน และ EDDA ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI, Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์โมซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การ

0: ริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
1: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไทรีเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายโดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเมโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากจุฑาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาจามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0-2เซต4-6และ2-6และนัดชัดเจนเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเล็กซานโดรบูเรโรจากอิตาลี0-2เซต3-6และ4-6พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีก

0: เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับพลีปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับพลีปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
1: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น คำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้น
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจิโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตคะ
10: ครับสวัสดีครับผม
9: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
10: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุมนะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอเชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
11: ค่ะ
10: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษาได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
11: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการและก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
10: นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
11: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณและก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
10: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะ ปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพิ่มเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับเพื่อตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่3นะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเต่านะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
11: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.นะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
10: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารอยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลานนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชนาฮาลานต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลานนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรเฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรเฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันเนี้ยเราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลก็มาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่ยังเรายังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
11: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
10: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: ข้อข่าวเล่าประเด็น
14: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่องโดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าห้างคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
15: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
14: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
16: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีแล้วจะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละแล้วเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆและ SME ทั้งหลายเนี่ยเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว
14: ้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิปาโลรายงาน
0: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรก ร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
17: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
18: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับเป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
17: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี้
18: เราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำไม่ชอบเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
17: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภ ภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
20: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับก็คิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
19: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIAไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศวร์ ฤทธิ์ ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าอปท .777 แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
21: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
19: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนานฤมลอุดมพรรายงาน
22: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
23: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
16: เห
15: หยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
22: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้31 สิงหาคม 2569นะคะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับโครงการนะคะแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งวันนี้จะรับสมัครเป็นวันสุดท้ายนะคะซึ่งต้องบอกเลยเสื้อปีนี้สวยมากคุณผู้ฟังแค่เสื้อก็คุ้มแล้วอะนะคะแค่เสื้อก็คุ้มแล้วค่ะโดยประชาชนทั่วไปนะคะมีค่าสมัคร360 บาทค่ะซึ่ง360 บาทเนี่ยท่านจะได้ชุดแข่งแล้วก็เหรียญที่ระลึกนะคะแล้วก็จะมีทางด้านของผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์นะคะลดหย่อนภาษี2 เท่านะคะแล้วก็ประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขนะคะด้วยนะคะซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ค่าสมัคร360 บาทส่วนเยาวชนอายุ7 ถึง 18 ปีค่ะก็จะมีค่าสมัคร240 บาทนะคะนี่คือรวมค่าจัดส่งเสื้อไปให้ท่านที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าถ้าต้องการจะสมัครนะก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่ http://นะคะ wrb12.thai.run นะคะ /event แล้วก็/kbi นะคะอย่าลืมด้วยนะต้องทำแบบนี้นะคะแล้วก็ก็ไปสมัครวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็อย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะคะเราจะวิ่งกันวันที่1 พฤศจิกายนขออภัยวันที่1พฤศจิกายนนะคะ2569นะคะเวลา 5:30 นที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะก็อย่าลืมสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเงินรายได้จากโครงการนี้นะคะเท่ากับเราได้ทําบุญได้ทําบุญด้วยนะคะโดยเฉพาะกับการดูแลผู้ป่วยนะคะในเรื่องราวของโรคสโตรกนะคะซึ่งเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันค่อนข้างเยอะนะคะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นโครงการที่อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะได้ทราบกันนะคะทีนี้นะคะเรื่องราว

ต่อมานะคะที่จะนำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็เรื่องราวของการประกอบพิธีนะคะเก็บสรีระสังขารนะคะหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโถนะคะซึ่งเมื่อวันที่29นะคะสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็นายอังกูศิลเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นประธานในพิธีเก็บสรีระสังขารค่ะหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโถนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือนะคะที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีพระราชสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ค่ะพระธรรมวชิระพุทธาคมรองเจ้าคณะภาค17นะคะและเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิระมงคลพระอารามหลวงนะคะประธานฝ่ายสงฆ์คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์เดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมากค่ะทั้งนี้หลังพิธีปิดนะคะแล้วก็เก็บสรีระสังขารนะคะวัดถ้ำเสือก็จะกำหนดเปิดให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์เข้ากราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อจำเนียนในวันธรรมสวนะหรือวันพระค่ะโดยจะจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลตามความเหมาะสมค่ะพร้อมกำหนดพิธีนะคะสำคัญตามวาระครบ50วันนะคะก็จะมีการเปิดสวดธรรมนิยามนะคะครบ100วันจะมีพิธีบำเพ็ญนะคะกุศลสัตมวานถวายเป็นกุศลแด่หลวงพ่อจำเนียนค่ะโดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกราบสักการะและประสานเป็นเจ้าภาพสวดในวาระสําคัญได้นะคะโดยวัดถ้ําเสือก็จะแจ้งรายละเอียดเนี่ยผ่านทาง Facebook นะคะของวัดถ้ําเสือนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะประสานไปเป็นเจ้าภาพได้ในวาระต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะก็นี่คือเรื่องราวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการปิดนะคะตอนนี้เนี่ยช่วงวันที่29ถึง31สิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นการปิดนะคะการกราบสักการะสรีระสังขารแล้วก็จะเปิดให้เข้ากราบสักการะอีกครั้งในวันที่1กันยายน2519เป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรก็จะมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าก็จะสามารถเริ่มกราบได้นะคะอีกครั้งนึงในวันที่1นะคะ1กันยายน2569นะคะทีนี้มีเรื่องจะมาโมดีหรือเปล่านะคะก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอย่าใช้คําว่าโมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันซึ่งมันสวนกระแสมากเลยคุณผู้ฟังเค้าบอกช่วงนี้เนี่ยแบบเศรษฐกิจซบเซาใช่มั้ยแต่ว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะฝนก็มีโอกาสนะคะไปร่วมงานของททนะคะสำหรับงานกระบี่ Coffee Movie and Craft นะคะชวนจิบกาแฟชวนจิบกาแฟชมหนังกลางแปลงสัมผัสงานคราฟนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะ Green Season ตามแนวกระบี่ Go Green นะคะซึ่งก็นั่นแหละคุณผู้ฟังก็ไปฝนก็ไปทั้ง2วันเลยนะคะทั้งเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะซึ่งวันเสาร์ก็จะเป็นช่วงของพิธีเปิดนะคะงานกระบี่ Coffee Movie and Craft นะคะที่สวนสาธารณะทารานะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่แล้วก็เทศบาลเมืองกระบี่ค่ะซึ่งก็มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นของบ้านเราปีนี้นะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะโดยใช้กาแฟหนึ่งในผลิตผลนะคะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นหัวใจของกิจกรรมนะคะพร้อมนำเสนอเสน่ห์ของเมืองกระบี่ผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ความบันเทิงซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะแบ่งโซนกิจกรรมที่น่าสนใจก็จะมีโซนเบเกอรี่โซนกาแฟนะคะหนึ่งโซนนะคุณผู้ฟังแล้วก็รวบรวมร้านยอดนิยมในตัวเมืองกระบี่นะคะรวมถึงกาแฟบันพันโรบัสต้าที่ปลูกในจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งได้รับ
างวัลระดับประเทศค่ะพร้อมชวนลิ้มลองข้าวมันหอยติบนะคะอาหารพื้นถิ่นที่ได้รับการโหวตให้เป็น The Lost Taste นะคะของจังหวัดกระบี่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโซนสินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะโดยตรงจากเกษตรกรนะคะในขณะที่ก็จะมีโซนที่เป็นArt with us นะคะก็จะเป็นการเปิดพื้นที่นะคะสำหรับครอบครัวแล้วก็เด็กเยาวชนนะคะในการที่จะร่วมกันนะคะเขาเรียกว่าร่วมกันวาดภาพระบายสีแล้วก็สนุกกับเวิร์กช็อปนะคะงานคราฟไม่ว่าจะเป็นการทำสบู่จากกากกาแฟแล้วก็การทำผ้าอีโคปรินส์นะคะแล้วก็จะมีการนำประโยชน์การใช้ประโยชน์จากกาแฟนะคะในหลากหลายมิติค่ะไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มแต่ก็นําไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะลดของเหลือทิ้งนะคะการทําสารสกัดกาแฟมาทําผ้ามัดย้อมนะคะสีย้อมผ้าอย่างเงี้ยค่ะการทําสบู่จากกากกาแฟค่ะการนํากากกาแฟไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะคะสอดคล้องกับแนวคิดนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในงานนะคะก็ยังเติมสีสันด้วยดนตรีในสวนนะคะช่วงกลางวันแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงช่วงกลางคืนด้วยนะคะให้ผู้ร่วมงานเนี่ยมาสัมผัสประสบการณ์ครบทั้งรสชาติของกาแฟงานศิลปะงานคราฟต์นะคะแล้วก็ความบันเทิงท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำกระบี่ค่ะการจัดงานกระบี่ Coffee Movie and Craft นะคะเป็นการตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมศิลปะอาหารค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกนะคะพร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะตามแนวทางกระบี่โกกรีดนะคะซึ่งต้องบอกว่างานนี้ฝนพูดเลยคนไปกันเยอะมากตกแอบตกใจเพราะว่าฝนเองก็ไป2วันเลยนะไป2วันเลยนะคะก็ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจในเรื่องของงานคราฟต์นะคะเยอะมากขนาดนี้นะคะแล้วก็โอ้โหพื้นที่แน่นมากคุณผู้ฟังคือคิดดูว่าตรงริมสวนสาธารณะทาราที่ตรงเป็นริมหาดนะคะยาวไปเลยค่ะตรงนั้นน่ะนะคะจนถึงลานที่ลานเป็นเขาจัดกิจกรรมบ่อยๆนะคะตรงนั้นเนี่ยคนเยอะมากนะคะแบบตกใจแอบตกใจเลยนะคะว่าโอ้โหคนมาเที่ยวงานเนี้ยขนาดว่าแบบมันอยู่เข้าไปแบบสวนสาธารณะทารามันอยู่ในหลืบอ่ะแล้วก็พูดแบบเต็มปากเค้ามันอยู่ในหลืบอ่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าคนไปเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วก็ภูมิใจแทนผู้จัดงานเลยนะคะภูมิใจแทนทท.แทนเทศบาลเลยที่แบบพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะคะในเรื่องเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันเยอะมากๆนะคะก็สนุกค่ะงานนี้สนุกมากนะคะเราก็ได้เห็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นนะการอ่ะแบบเอางานกาแฟเอากาแฟกับงานศิลปะมารวมกันอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ถือเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกเขาก็จะจัดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็สามารถติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต์ในจังหวัดกระบี่ได้นะคะทางหน้าเพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการแจ้งนะคะให้เราได้ทราบว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างในบ้านเรานะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรติค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: ัตว์เป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รับช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รับช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

เหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

พเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นหัวใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองพร้อมตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติผู้ชิงกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6: การประชุมวุฒิสภาเวลา9 นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วเจ้าหน้าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขณะเดียวกันมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่วาสนาตระเกียรติรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนใต้นำข้อเสนอด้านความมั่นคงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรในวันพรุ่งนี
7: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับด้านความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอข้อเสนอต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมเวิร์กช็อปครั้งที่3หรือรอบไฟนอลในวันนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนจะถูกสรุปเป็นเอกภาพในการประชุมรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ขณะที่จังหวัดสตูลเตรียมชง17 โครงการเข้าที่ประชุมครม.สัญจรสงขลาของบกว่า426 ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม4 ด้าน
8: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถึงโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรว่าทางจังหวัดได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย4 ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติ ได้ข้อสรุปที่จะเสนอ17โครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรสงขลาเป็นวงเงินกว่า426ล้านบาทเชื่อมั่นทุกโครงการจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่พื้นที่สำหรับโครงการที่มีการนำเสนออาทิเสนอให้ขุดลอกร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปากอ่าวทั้งคลองบาโรยคลองเกาะลี่ดีแก้ปัญหาตื้นเขินเสนอปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสนอให้ผลักดันโครงการอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเส้นทางบาโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างประเทศสตูลเปอร์ลิสโดยเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งรถยนต์และผู้โดยสารใน2เส้นทางใหม่คือเส้นทางสตูลกัวลาเปอร์ลิสและเส้นทางสตูลลังกาวีเป็นต้นนฤมลอุดมพรรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแก้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วที่ดินไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการคุณของแผ่นดิน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการใต้สันติสุข16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาครบธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เน็ตโอ้ก้อนนักการอ้อเรือวายพนันต้องรับค่าชีวิตไว้ก้อนขอตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวว่าทีปลอดภัยก้อนแล้วกันนะ
2: จ้ารีบๆเลยจ้าพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
6: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะวันนี้วันที่31แล้วนะคะท่านผู้ฟังวันสุดท้ายของเดือนดีกว่านะคะ31สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ก็วันจันทร์นะคะวันนี้ถนนวิ่งมีรถวิ่งขวักไขว่ทีเดียวนะคะระนองถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรน้อยที่สุดของประเทศไทยก็เกือบ 200,000 นะคะก็ในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะแต่ก็การจราจรก็เลื่อนไหลนะคะไม่ติดขัดมากนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะสัญจรไปมาอยู่บนท้องถนนหลายๆท่านก็อยู่ที่ทำงานกันแล้วนะคะ 9:16 นะคะอภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองอยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลาตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังจนถึงเวลา 10:00 นค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและอำเภอตะกั่วป่า กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะตอนนี้ก็ได้ออกมาเป็นฉบับที่10กันแล้วนะคะเป็นฉบับที่ออกมาเมื่อตอนเวลา 5:00 นแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะ31สิงหาคมถึง2กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้

อันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะท่านผู้ฟังสถานการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานไม่มีรายงานนะท่านผู้ฟังแต่ในเช้านี้นี่ก็เป็นการสรุปเหตุการณ์นะคะในเช้าวันที่30สิงหาคมจนถึงเช้าตรู่วันที่31สิงหาคมคือวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.8 ขนาด 3.4 ขนาด 2.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะขนาด 1.7 และขนาด 2.3 นั้นเขามีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้ง5เหตุการณ์ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังรายงานอากาศหยิบมาฝากกันเดี๋ยวเราไปดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังในการคาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักมากและฝนตกนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในวันที่2กันยายนล่ะค่ะระนองและพังงาจะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างละมาเยี่ยมเยียนเรากันนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาก็พัดขึ้นไปยังตอนบนของประเทศกันนะคะก็อาจจะทำให้เรามีฝนที่ระนองก็ยังคลึ้มๆกันอยู่เลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่กระบี่พังงาภูเก็ตและระนองกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันในช่วงนี้แล้วก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ

0: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นน่ะ
2: เอ็มบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
4: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
3: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช้แล้วจ้าพี่
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คัดข่าวมาคุยขณะนี้เวลา 9:30 นาทีนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะก็รับการตรวจราชการแล้วก็การลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดกันนะคะแล้วก็ในวันที่1กันยายนนี้ล่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะในภารกิจต่างๆนะคะบางกระทรวงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบางกระทรวงก็ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกันตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็จะมีการติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะที่คลองภูนาถดำริดนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในภารกิจตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็จะลงพื้นที่จุดนี้กันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดทีเดียวที่ท่านจะลงพื้นที่ในวันนี้นะคะเช่นท่านจะเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีนะคะในภารกิจคือจะเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ที่ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาด้วยและต่อด้วยรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาอำเภอเมืองเจอสงขลาจากนั้นก็จะเยี่ยมชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสารด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โรงแรมลากูน่าแกลนด์แอนด์สปาสงขลากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของนายพิพัฒน์ประชากิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็จะติดตามงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข4ในจุดพักรถของตำบลสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาท่านก็ได้เดินทางไปเมื่อวานแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็วันนี้ค่ะท่านก็ได้ลงไปนะคะที่ประตูระบายน้ำหน้าควนอำเภอหาดใหญ่เช่นเดียวกันและท่านก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่า31สิงหาคมมีการลงนามสัญญาก่อสร้างกันและเมื่อแล้วเสร็จนะคะก็จะทำให้การเดินทางนี้สะดวกรวดเร็วขึ้นสะพานเชื่อมเกาะลันตานี่ก็จะเป็นการให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สะดวกในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยมายังสถานบริการต่างๆกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประหยัด พลังงานกันด้วยนั่นเองเนี่ยท่านผู้ฟังนะค่ะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็จะมีอีกหลายกระทรวงทีเดียวนะคะที่ได้ลงในพื้นที่นะคะแต่ละจังหวัดนะคะก็ยกตัวอย่างเลยนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของท่านรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุขสมรวยวันธนียกูลท่านก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงในวันนี้นะคะที่อำเภอเขาชัยสนค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลควนขนุนพบปะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนี้ท่านก็จะลงพื้นที่ในภารกิจที่ท่านรับผิดชอบนะคะแล้วก็ได้ติดตามงานต่างๆในการนำนโยบายของรัฐบาลนะคะมาดำเนินการกันนะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานี่ที่หลายๆคนก็บอกว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีจำนวนประชากรนี่ก็ถือว่ามากอยู่แล้วก็ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีนี่จะทำให้รถติดไหมท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อกังวลตรงนี้ท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้ใช้ชีวิตตามปกติและในขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็ได้ชี้แจงนะคะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรณีการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนนั้นก็ยังคงเดินทางได้ตามปกตินะคะแม้ว่าท่านจะลงในพื้นที่ตรงนี้แล้วยังมีกำหนดพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและรับฟังปัญหาและติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลายืนยันว่าจะไม่มีการปิดถนนหรือปิดเส้นทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนของคณะรัฐมนตรีที่จะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเจ้าหน้าที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ตามปกติกันด้วยท่านผู้ฟังเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าอาหารที่จะนำขึ้นโต๊ะเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีนะคะมีเมนูอะไรกันบ้างเพราะว่าจังหวัดสงขลาก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ที่ฝังลากลึกมายาวนานเช่นเดียวกันนะคะอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของอาหารต่างๆนี่คือในช่วงเช้านี่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในเรื่องของความโดดเด่นด้วยข้าวต้มปลากระพง3น้ำจากลุ่มทะเลสาบสงขลานะคะมีปลาท่องโก๋นะคะคนหัดใหญ่คนสงขลาจะเรียกเฉาก๊วยนะคะท่านผู้ฟังนะแล้วก็จะมีเสิร์ฟคู่กับสังขยาหรือนมข้นแล้วก็มีเค้กสวานะคะเค้กสวานี่ลูกสวานี่คือถ้าว่าในภาคกลางก็จะเรียกว่าลูกละมุดนะคะท่านผู้ฟังเค้กสวาหรือว่าเค้กละมุดนะคะเป็นผลไม้พื้นถิ่นของเกาะยอค่ะในส่วนอาหารว่างนี่ก็บอกว่าลอยหนัดเลยนำเสนอเมนูหาทานยากเช่นต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้ไก่หยองไข่แดงเค็มนะคะต้มสามเหลี่ยมก็คือข้าวต้มใบกระเพาะนั่นเองนะคะแล้วก็จะสอดไส้ไก่หยองแล้วก็ไข่แดงเค็มนะคะแล้วก็มีขนมไข่เตาถ่านนะคะก็ถือว่าเป็นขนมขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากันด้วยมีเมลอนสีทองระโนดมะพร้าวน้ำหอมจากคาบสมุทรสถิงพระนะคะส่วนอาหารกลางวันก็บอกว่าร้อยจังหู้เลยมีเมนูเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลามีแกงส้มปลากระพง3น้ำกับมะม่วงเบานะคะก็ถือว่าวัตถุดิบนั้นเป็น GI ของพื้นที่จังหวัดสงขลามีปลากระบอกทอดขมิ้นใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่นี่เป็นผักจากฝั่งอันดามันนะคะเริ่มแรกนี้ต้องเป็นละนองนะคะละนองพังงานะคะแล้วก็ในโซนนี้กันนะคะก็นำเอาใบเหลียงผัดไข่ขึ้นเสิร์ฟด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวถนัดสีนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของหาดใหญ่นะคะแล้วก็ไก่ทอดหาดใหญ่มีข้าวมันไก่เบตงลูกตาลกะทิสดไอศกรีมไทยนะคะแล้วก็ยังมีอาหารฮาลาลด้วยเพื่อรองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีซุปเนื้อฮาลาลข้าวมันไก่ฮาลาลก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะแล้วก็ยังมีกาแฟด้วยนะคะท่านผู้ฟังกาแฟนี่ก็จะมาจากสบ้าย้อยกาแฟโรบัสต้าซึ่งแรกเริ่มเลยการปลูกกาแฟนี่ก็จะเริ่มที่จังหวัดสงขลากันก่อน นะคะแล้วก็หลังจากนั้นภูมิประเทศที่เหมาะที่สุดสำหรับการปลูกกาแฟนั่นก็คือในพื้นที่ของระนองแล้วก็ชุมพรนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะพูดตอนเช้าๆในเรื่องของอาหารนี่หลายๆท่านก็บอกว่าเริ่มหิวกันแล้วนะคะ 9:38 นกันแล้วท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะใน เหตุการณ์ไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้นำเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนและคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าในบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมแล้วก็นำเครื่องจักรอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะจากการเปิดเผยของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็มีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในการดำเนินการตรงนี้นะคะก็ต้องรีบเร่งกันและคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน1-2 วันนี้นะคะหลายๆท่านที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ก็จะได้ทราบถึงความคืบหน้าตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเมื่อวานนี้หลายๆท่านก็คงจะลุ้นกันล่ะนะเมื่อวานนี้ก็มีเฮกันทั้งประเทศเลยนะคะในทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะคะในปี2028สำเร็จกันแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังกันเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตนะคะก็คว้าแชมป์กันไปแล้วก็สามารถคว้าตั๋วที่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028กันด้วยชัยชนะครั้งนี้ก็สะท้อนนะคะถึงหัวใจของนักสู้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ก็ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยสร้างชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยกันด้วยนะคะรัฐบาลเองก็ขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์กันมาโดยตลอดกันเลยท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารเด่นๆในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะพักกันก่อนค่ะ
7: ฮัลโหล
8: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
9: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
10: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
11: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
12: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
11: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์สวัสดีครับ
14: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
15: วัดดีวัดดีบายดีไ
16: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: าวมาคุย
1: ค่ะมาถึงช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นช่วงท้ายสุดของรายการอันมันวันนี้ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พรุ่งนี้แล้วล่ะเราจะได้ทักทายเดือนกันยายนนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569กันด้วยนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนี้ก็ได้มีกิจกรรมนะคะที่สนุกสนานทีเดียวละถ้าว่าท่านได้มาในพื้นที่ของระนองนะคะก็ได้ฟังดนตรีเพราะๆนะคะมีการประกวดนะคะดนตรีเยาวชนและประชาชนจังหวัดระนองค่ะก็มีกิจกรรมนี่คือในวันเสาร์นี่ก็จะเป็นการแข่งขันเต้น cover dance นะคะมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน17ทีมด้วยกันส่วนวันอาทิตย์นะคะก็มีการประกวดวงดนตรีแบ่งเป็น3รุ่นนะคะในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเข้าร่วมนะคะ11ทีมนะคะรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเข้าร่วมแข่งขัน5ทีมและรุ่นประชาชนทั่วไปมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน4ทีมด้วยกันนะคะแล้วก็สนุกสนานทีเดียวแล้วก็มีการมอบรางวัลกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเมื่อคืนนะคะและสำหรับในส่วนตรงนี้ค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายศรีหราชสมกุลก็เป็นประธานพิธีปิดโครงการนะคะเปิดโครงการนี้วันเสาร์และปิดโครงการนะคะวันอาทิตย์นะคะก็คึกคักนะคะบนเวทีมีทั้งเด็กๆเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะร่วมสร้างสีสันบนเวทีก็เลยทำให้ว่าอ๋อคนระนองนะคะชาวระนองนี่น่ารักทีเดียวมีกิจกรรมนะคะแล้วก็มีนักดนตรีเยอะแยะเลยที่มาโชว์ความสามารถกันเมื่อวานนะท่านผู้ฟังค่ะก็สามารถติดตามกันได้นะคะย้อนหลังนะคะที่เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะไปกันที่ภูเก็ตค่ะท่านผู้ฟังเวทีภูเก็ตทัวริซึมฟอรัม2026นะคะคณะกรรมการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนะคะเมื่อวานนะคะที่โรงแรมดาราอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายศิวัฒน์ระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาภูเก็ตทัวริซึมฟอรัม2026ทิศทางใหม่สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางความท้าทายก็จัดโดยคณะกรรมการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนี้นะคะในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตท่านก็กล่าวนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการแข่งขันระหว่างเมืองท่องเที่ยวและตลอดจนข้อจำกัดในพื้นที่นะคะเช่นโครงสร้างพื้นฐานการจราจรสิ่งแวดล้อมและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อไปนั้นจังหวัดภูเก็ตก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวโดยมุ่งยกระดับคุณภาพและมูลค่าการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเมืองให้สามารถรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้อย่างสมดุลและเหมาะสมกันด้วยนะคะที่พังงาค่ะก็มีกิจกรรมสนุกนะคะท่านผู้ฟังสำหรับนักวิ่งนะเมื่อวานพังงาเปิดหมุดหมายท่องเที่ยวใหม่วิ่งผ่านทุ่งมุ่งสู่ทะเลแหวกชวนสัมผัสธรรมชาติบ้านทุ่งนางดำนะคะเมื่อวานค่ะทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะก็ได้จัดกิจกรรมนี้ค่ะโดยมีนายเพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะพร้อมด้วยนายอำเภอคุระบุรีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมากทีเดียวนะคะนอกจากจะเป็นการเตรียมการเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลชายหาดระดับเอเชียในเดือนพฤศจิกายนที่จะมีนักกีฬา จากกว่า20ประเทศเข้าร่วมนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกนะคะก็ถือว่าโอกาสนี้ล่ะค่ะเป็นโอกาสสำคัญทีเดียวที่จะตอกย้ำศักยภาพและความงดงามแหล่งท่องเที่ยวชายหาดของพังงากันด้วยนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายพรัตน์เพชรยวนท่านก็ได้กล่าวนะคะว่ากิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวใหม่ของพังงาโดยเฉพาะบ้านทุ่งนางดำนะคะมีทั้งวิหารเซียนที่งดงามมีทะเลแหวกซึ่งน้ำลดก็จะปรากฏแนวชายหาดทอดยาวสุดสายตามีลักษณะคล้ายเกล็ดมังกรสร้างความโดดเด่นและเป็นเสน่ห์ทางธรรมชาติที่น่าค้นหาพร้อมชวนทุกคนมาเดินมาวิ่งแล้วก็มาพร้อมกันเพราะไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นกิจกรรมที่พังงาจะชวนกันออกกำลังกายและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกันด้วยปิดท้ายกันที่กระบี่นะคะท่านผู้ฟังบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะที่ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี่มีสีสันมีความประทับใจทีเดียวนะคะในกิจกรรมกระบี่นะคะจัดชวนชิมและจิบกาแฟชมหนังกลางแปลงสัมผัสงานคราฟต์กระตุ้นการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นตามแนวทางกระบี่โกสกรีนนะคะท่านผู้ฟังซึ่งการจัดกิจกรรมนี้นะคะก็มี2วันด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองและพิธีเปิดนะคะเมื่อวันเสาร์นะคะในช่วงเย็นเวลา 17:30 นโดยนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานนะคะกระบี่คาเฟ่มูฟวี่แอนด์คราฟต์ณสวนสาธารณะทาราอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่และเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยใช้กาแฟหนึ่งในผลิตผลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่เป็นหัวใจของกิจกรรมพร้อมนำเสนอเสน่ห์ของเมืองกระบี่ผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความบันเทิงกันด้วยซึ่งในงานนี้ก็มีการแบ่งโซนนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวเช่นโซนกาแฟเบเกอรี่นะคะจะรวบรวมร้านยอดนิยมในตัวเมืองกระบี่แล้วก็รวมถึงกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่ปลูกในจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะแล้วก็มีร้านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศแล้วก็มีการชวนลิ้มลองข้าวมันหอยติบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ได้รับการโหวตให้เป็น The Lost Taste รสชาติที่หายไปของกระบี่กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะกับทีมงานสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะสวทระนองค่ะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นจบลงพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทภูเก็ตที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันนะคะให้เราได้ฟังพร้อมๆกันทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกันเลยนะคะรวมถึงจังหวัดชายขอบของระนองกันด้วยนะคะชุมพรบางส่วนก็รับฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้อภิสราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครสามารถควบคุมจุดความร้อนไว้ได้แล้วและคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณโซน4บล็อกที่5ซึ่งคาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงโดยนำภาพบันทึกเหตุการณ์คำให้การของพยานและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดแรกมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างอาคารชั้น2พังทลายลงมาทับชั้น1ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและกรุงเทพมหานครยืนยันความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะกั้นพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไปด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครได้ขยายเปิดศูนย์ One Stop Service ณวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ส่วนกรณีจำนวนรถที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบประมาณ8คันโดยมีรถกระบะ1คันที่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งวางแผนหาวิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สำหรับเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องพูดคุยกับบริษัทประกันภัยอีกครั้งกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น
8: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 นซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ภูริมปราศโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านเก็บกักและการระบายน้ำ
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045451554พงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: Go Fun สนุกได้ทุกวัน
13: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สวทภูเก็ต FM 96.75 MHzจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ครับถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองเช่นเดิมเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับวสุรัตน์วีระสายน้องดิววสุนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เอาละครับอรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่วงเวลาสายๆของวันที่31สิงหาคม2569นะครับซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับก็เป็นเรื่องของการกวาดล้างโรงงานแปรรูปทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานครับทางด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนนะครับเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอช.ครับร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41ตชด41นะครับจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่อำเภอหลังสวนครับจากการตรวจเข้าค้นเนี่ยตรวจค้นว่าพบโรงงานลักลอบผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเนี่ยโดยไม่มีใบอนุญาตและ

0: ใบรับรองมาตรฐานตามพรบ.สแตนดาร์ดสินค้าเกษตรพ.ศ.2551นะครับจำนวน2แห่งเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งปริมาณกว่า73ตันครับรวมมูลค่ากว่า23ล้านบาทพร้อมอุปกรณ์การผลิตทั้งหมดเลยแล้วก็สั่งห้ามนะครับว่าห้ามเคลื่อนย้ายนะหรือผลิตต่อเด็ดขาดเลยเพื่อจะทำการดำเนินคดีเขาเรียกว่าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มกอช.ก็ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการทุเรียนแช่เยือกแข็งทุกแห่งทุกรายนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานมังคับมกส9406ปี2560นะครับรวมถึงพรบมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเคร่งครัดด้วยทั้งการยื่นขออนุญาตผลิตไปรองมาตรฐานรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและสุขลักษณะในทุกขั้นตอนนะครับเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยให้เรียกว่ามีมาตรฐานในระดับสากล นะครับเพราะว่าทำไมถึงต้องเน้นย้ำในเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในประเทศส่วนใหญ่แล้วทุเรียนแช่เยือกแข็งเนี่ยถ้าทุกท่านทราบก็จะรู้ว่าจะเป็นการส่งออกซะส่วนใหญ่นะครับไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งตอนนี้จีนก็มีตลาดทุเรียนหลายแห่งแล้วนะครับซึ่งถ้าตลาดไทยไม่ได้มาตรฐานสากลเมื่อไหร่เขาเรียกว่ารายได้ที่จะได้รับจากประเทศจีนหรือประเทศคู่ค้าต่างๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะหายไปนะครับยิ่งถ้ามีข่าวมาว่าเนี่ยทุเรียนไทยไม่ได้มาตรฐานโอ้โหสุขลักษณะไม่ดีนะครับหรือมีภาพหลุดออกไปว่าเนี่ยโอ้โหโรงแช่ทุเรียนของเราเนี่ยย่ำแย่ก็จะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยย่ำแย่ลงไปด้วยนะครับส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อการยอดซื้อยอดขายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้มากทำตามกฎระเบียบกฎหมายมาตรฐานบังคับนะครับผมให้เคร่งครัดนะครับผมก็เพื่อตัวของทุกท่านเองเพื่อเกษตรกรชาวไทยเพื่อชาวสวนทุเรียนนี่แหละครับเพื่อผู้ประกอบการทุเรียนนั่นแหละครับเอาละครับขยับมาที่1ข่าวแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเช่นกันนะครับผมเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ครับก็ทางด้านท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับก็ได้ปลุก SME ภาคใต้นะครับดันของดีท้องถิ่นสู่ตลาดโลกนะครับผมตั้งเป้าให้เป็นศูนย์ดีพร้อม11เป็นฮับธุรกิจเติมเทคโนโลยีเงินทุนครับเปลี่ยนอัตลักษณ์ภาคใต้อัพมูลค่านะครับผมทางด้านท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11จังหวัดสงขลานะครับผมภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อติดตามการทำงานและรับฟังปัญหาผู้ประกอบการนะครับพร้อมยกระดับศูนย์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และก็ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆนะครับตั้งแต่การพัฒนาสินค้าจนถึงการเชื่อมโยงตลาดนะครับผมทางด้านท่านวราวุฒินะครับท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าโจทย์สำคัญเนี่ยคือการเปลี่ยนอัตลักษณ์ภาคใต้และวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับควบคู่นะครับไปกับการติดอาวุธความรู้รับมือกำแพงภาษีนะครับผมแล้วก็มาตรการการค้าโลกนั่นเองซึ่งสองสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องจำเป็นเลยแล้วว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจ SME ต่างๆหรือว่าธุรกิจรายย่อยไมโคร SME เนี่ยจะต้องรู้นะครับว่ากำแพงภาษีเป็นยังไงและมาตรการการค้าโลกเป็นแบบไหนนะครับโดยทางกระทรวงนะครับก็ได้พร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรแปรรูปแหล่งเงินทุนและการเชื่อมโยงตลาดครับเพื่อเปลี่ยนความรู้ให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าทางอุตสาหกรรมการค้าแล้วก็การประกอบการต่างๆของผู้ที่ทำประกอบธุรกิจรายย่อยนะครับ SME แล้วก็ไมโคร SME นะครับของทางภาคใต้นะครับอย่างที่ท่านได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าพยายามจะผลักดันนะครับผมให้เป็นฮับในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของภาคใต้นะครับผมด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาควบคู่พัฒนาไปพร้อมๆกับความรู้เรื่องกำแพงภาษีและมาตรการการค้าโลกถ้าทำได้จริงนะครับผมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้เนี่ยรับรองว่าก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางประเทศไทยเราได้ดำเนินการได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมช่วงนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะครับพยายามที่จะทำมิติต่างๆให้สามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้เศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับผม อย่างวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยใส่สนุกนะครับผมอาหาร The Lost Tasteนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ครับผมเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเราสามารถมีบทบาทบนเวทีโลกได้นะครับผมเชิดฉายสิ่งที่ประเทศไทยของเรามีนะครับผมเหมือนเป็นเพชรพลอยที่ยังไม่ถูกนำมาเปิดเผยที่ไหนเห็นมาก่อนนะครับการที่เปิดตัวอย่างเงี้ยครับจะทำให้คนทั่วโลกรู้สึกตื่นตะลึงนะครับผมแล้วก็รู้สึกชื่นชอบสนใจนะครับในการพัฒนาประเทศแล้วก็การเข้ามาเยี่ยมชมการมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศนะครับถ้าเราใช้โอกาสในครั้งนี้ครับผมในการพัฒนาในการค้าขายแล้วก็ทำมาตรฐานไว้อย่างดีเนี่ยอนาคตประเทศไทยเราจะยิ่งก้าวกระโดดในเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันให้คนไทยนะครับพยายามทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของที่รัฐบาลได้จัดเอาไว้เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศไทยไปพร้อมๆกันรวมถึงการสร้างโอกาสให้ทุกคนด้วยนะครับก็ถือว่าได้ทั้งคู่ทั้งคนไทยเองก็ยังได้ประโยชน์ประเทศก็ได้ประโยชน์เช่นกันนะครับซึ่งไม่มีอะไรให้เสียนะครับผมมองว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ากิจกรรมไหนก็แล้วแต่ที่รัฐบาลจัดไว้แล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าแก๊ปมันเหมาะกับเรานะครับผมเราได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์เข้าร่วมนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHzสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นค่ะ
2: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
0: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
2: ้
0: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน

0: ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวใต้รายวันนะครับมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมและการสร้างความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกันดีกว่าครับก็เมื่อวานนี้นะครับ30สิงหาคม2569เวลา 12:45 นนะครับหรือประมาณก็เที่ยง45นั่นแหละครับภายใต้การอำนวยการของท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับร่วมกับท่านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านศิวัตรระวังกุลรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับและท่านอัครสุวัติกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตนะครับได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตนะครับสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยลักลอบเดินเร่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าบริเวณหน้าหาดกระตะกระรนนะครับผมและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยในตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนนะครับผมแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวนะครับผมให้กับจังหวัดภูเก็ตนะครับจากการเข้าตรวจสอบนะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดนะครับได้รวม4รายเลยนะครับพร้อมยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆจำนวน63ชิ้นครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักเลยนะครับทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560นะครับในข้อหาช่วยซ่อนเร้นจำหน่ายหรือรับไว้ซึ่งของที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรและความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ครับจากการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนครับสถานีตำรวจภูธรกระรนนั่นแหละครับผมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการกวาดล้างที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับก็ไม่น่าจะมีใครที่คัดค้านในเรื่องนี้นะครับผมในเรื่องของการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งอันตรายต่อผู้สูบแล้วก็ผู้ที่ได้รับควันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของจังหวัดภูเก็ตที่สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็ทำได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายจังหวัดภูเก็ตนะครับบ่อยออกบ่อยมากนะครับผมแสดงว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็สามารถดำเนินการได้อย่างดีและจริงจังเข้มงวดเคร่งครัดนะครับผมขอเอาใจช่วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถปฏิบัติการได้อย่างเขาเรียกว่าผ่านฉลุยแล้วกันนะครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผ่านเสียงดนตรีเพื่อต่อยอดสู่อนาคตนะครับเมื่อวันนี้30สิงหาคม2569ที่โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ท่านรมดอนฮาจีอาแวร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลุยดนตรีแห่งความหวังสุนทรียภาพอันงดงาม Sound of Hope นะครับอันนี้คือชื่องานนะครับผมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับโครงการนี้นะครับจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา3วันโดยความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่นะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการเล่นคลุยรีคอร์เดอร์นะครับเสริมสร้างสมาธิความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับห่างไกลยาเสพติดโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านรมดอนฮาจีอาแวร์นะครับท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับถึงความสำคัญของการสร้างคนควบคู่กับการพัฒนาเมืองเพื่อให้เยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญนะครับในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและต่อยอดสู่ระดับสากลต่อไปนั่นเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตดำเนินนะครับนอกจากในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยยังดำเนินในเรื่องของความสามารถการเล่นดนตรีนะครับผมวัฒนธรรมไทยนะครับคลุยซึ่งก็มองได้ว่าจังหวัดภูเก็ตเราไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวก็แล้วแต่ก็ตามนะครับผมแต่เราไม่ทิ้งด้านใดเลยการศึกษาเราก็พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดภูเก็ตขออนุญาตอวยนิดนึงนะครับว่า ทำได้ดีมากๆจริงๆครับขออนุญาตเอาใจช่วยทุกท่านที่เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่เป็นฟันเฟืองของจังหวัดภูเก็ตที่พยายามพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวสู่ระดับสากลนะครับเอาใจช่วยจริงๆครับเอาละครับผมก็จบที่จังหวัดภูเก็ตแล้วกันนะครับแล้วขยับมาที่อีกหนึ่งจังหวัดเป็นจังหวัดพี่จังหวัดน้องของเรานะครับคือจังหวัดกระบี่กับบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของกาแฟศิลปะและธรรมชาติริมแม่น้ำกระบี่นะครับย้อนไปเมื่อวันเสาร์แล้วกันนะครับ29สิงหาคม2569เวลา 17:30 น.ที่บริเวณสวนสาธารณะทาราอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านอังกูลศีลาเทวกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานกระบี่ Coffee Movie and Craft นะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคม2569ครับโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในชื่อของททท.นะครับสำนักงานกระบี่นะครับผมแล้วก็เทศบาลเมืองกระบี่การจัดงานในครั้งนี้นะครับชูแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับกระบี่โกสกรีนนะครับโดยใช้กาแฟเนี่ยผลผลิตชื่อดังของจังหวัดกระบี่เป็นไฮไลท์หลักนะครับผมมีการรวบรวมร้านกาแฟยอดนิยมกาแฟพันโรบัสต้าดีกรีรางวัลระดับประเทศแล้วก็ชวนชิมอาหารพื้นถิ่นหาทานยากนะครับอย่างข้าวมันหอยติบนะครับซึ่งอันนี้เป็นยังไงผมก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับแค่ชื่อของเมนูอาหารก็ทำให้ผมแบบอยากจะลองไปด้วยเลยนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่ว่าไปนะครับงานจัดจบไปแล้วก็เลยอดไปเลยนะครับผมไว้มีโอกาสหน้าจะลองแวะไปทานนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโซนสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยนะครับจากอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผมรวมถึงโซนงานศิลปะ Art with Us นะครับและกิจกรรมเวิร์กช็อปงานคราฟต์รักโลกเช่นการทำสบู่และปุ๋ยอินทรีย์จากกาแฟนะครับรวมถึงการทำผ้าอีโคพรินท์ด้วยนะครับบรรยากาศภายในงานยังได้รับการเติมเต็มความสุขด้วยดนตรีในส่วนในสวนนะครับผมช่วงกลางวันนะครับและการฉายภาพยนตร์กลางแปลงริมแม่น้ำกระบี่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้มีความเชื่อมั่นนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่กระบี่ได้นะครับแล้วก็กระจายรายได้เนี่ยสู่ผู้ประกอบการช่างฝีมือต่างๆรวมถึงเกษตรกรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับก็จากที่ได้อ่านข่าวไปได้ดูภาพใน Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับก็เห็นได้ว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงภาพยนตร์กลางแปลงริมแม่น้ำกระบี่ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้ฟิลนะครับได้ความรู้สึกเหมือนย้อนวานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ทำให้เราหวนคิดถึงวันเก่าๆนะครับผมโอ้ยพูดเหมือนคนแก่เลยนะครับแต่จริงนะครับผมถ้าใครอยากเห็นภาพก็ลองเสิร์ชดูกันได้นะครับกับงานกระบี่ Coffee Movie and Craft นะครับเอาละครับขยับมาอีกนิดนึงที่จังหวัดพังงา นะครับจังหวัดพังงานเนี่ยเขาได้เปิดหมุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับเอาใจใส่รักสุขภาพแล้วก็คนชอบเที่ยวธรรมชาตินะครับเมื่อวานนี้นะครับ30สิงหาคม2569จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาครับจัดกิจกรรมวิ่งผ่านทุ่งมุ่งสู่ทะเลแหวกที่บ้านทุ่งนางดำอำเภอคูระบุรีครับโดยมีท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานนะครับพร้อมด้วยท่านพงศักดิ์หมั่นชัยในอำเภอคูระบุรีนะครับนางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคักครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ของชุมชนบ้านทุ่งนางดำครับต้องบอกว่ามีความโดดเด่นนะครับทั้งวิหารเซียนอันงดงามแล้วก็แนวทะเลแหวกที่เมื่อน้ำลดนะครับจะเผยหาดทรายทอดยาวเลยนะครับคล้ายเกล็ดมังกรอย่างสวยงามนะครับโดยได้มีการเน้นการวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพเสริมสร้างการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมนะครับก็เป็นเวลเนสทัวริซึมสปอร์ตทัวริซึมได้เลยนะครับพร้อมกันนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมของจังหวัดนะครับในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดระดับเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งจะมีนักกีฬากว่า20ประเทศเดินทางมาร่วมแข่งขันกันนะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตอกย้ำความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวชายหาดพังงาให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยนะครับ ก็พังงาเดินหน้าอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะเปิดหมุดหมายใหม่เลยแหละเกี่ยวกับสายรักสุขภาพแล้วก็คนชอบเที่ยวธรรมชาติใครนะครับผมที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับรักสุขภาพแล้วก็ธรรมชาติชอบทั้งสองสายเนี่ยควบคู่กันไปก็มาได้เลยนะครับกิจกรรมวิ่งผ่านทุ่งมุ่งสู่ทะเลแหวกจริงๆก็จัดไปแล้วนะครับผมแต่เราสามารถใช้รูทนี้ในการท่องเที่ยวได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับถ้าใครชื่นชอบหรือลองติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับหรือโทรไปหาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ได้นะครับผมลองดูนะครับว่าเขาจะให้ข้อมูลในการเที่ยวรูทนี้ได้ประมาณไหนเปิดใช้งานหรือยังนะครับผมถ้าเปิดแล้วก็จัดเลยนะครับใครที่ชอบเจอกันได้เลยที่พังงานะครับเอาละครับสุดท้ายที่จังหวัดระนองครับกับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรเร่งรอยผลผลิตมังคุดครับที่สารกลางจังหวัดระนองนะครับทางด้านท่านวิภารัตน์ภูเก้าล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับร่วมกับท่านชัตติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนำมังคุดสดคุณภาพดีนะครับส่งตรงจากสวนของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกาบุรีและอำเภออื่นๆนะครับมาเปิดจุดจำหน่ายให้กับข้าราชการและประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการครับการเปิดจุดจำหน่ายผลผลิตในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองนี่แหละเพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีมังคุดออกเป็นจำนวนมากนะครับช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตกระจุกตัวลดความเสี่ยงราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ส่งตรงเลยแหละถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลางซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเตรียมประสานเครือข่ายตลาดและผู้ประกอบการนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับผมซึ่งภาพบรรยากาศในการขายในจังหวัดระนองเนี่ยบอกเลยว่าคึกคักมากๆเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับผลผลิตมังคุดในจังหวัดระนองเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยเพราะว่าระนองเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมังคุดอยู่พอตัวเลยนะครับหวานนะครับผมแล้วก็เนื้อดีนะครับเม็ดเล็กไม่ใหญ่นะครับผมภาพบรรยากาศของคนที่มาซื้อก็เลยคึกคักเยอะสุดๆส่วนตัวผมเองเนี่ยคืออยู่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็เคยได้ซื้อสินค้าที่มาเปิดจุดจำหน่ายแบบนี้แหละครับบอกเลยว่าโอ้โหคนเยอะมากต่อคิวกันไม่หวั่นไม่ไหวเอาจริงๆแค่เฉพาะข้าราชการในพื้นที่ในจังหวัดในสารกลางในศูนย์ราชการเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับไหนจะประชาชนนะผมที่มาติดต่อราชการและเห็นเนี่ยก็กรูเข้ามาซื้อเพราะว่าราคาดีและอร่อยนะครับผมบางครั้งก็มีการแบบให้ชิมนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าโอ้มังคุดของระนองเนี่ยอร่อยมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ได้ยินการเล่าข่าวของผมของณตอนนี้ที่ผมเล่าถึงระนองเนี่ยแล้วเป็นผู้ประกอบการที่ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมังคุดไม่ว่าจะแปรรูปหรือนำไปขายต่ออันนี้ถ้าสนใจนะครับผมแล้วรู้สึกว่าอยากทำธุรกิจกับระนองกับเกษตรกรชาวจังหวัดระนองเนี่ยก็ลองติดต่อพิธีพาณิชย์จังหวัดระนองได้นะครับผมหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็ได้ไปถามข่าวคราวไปถามช่องทางต่างๆในการติดต่อผู้ผลิตนะครับผมติดต่อเกษตรกรนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็พูดมาซะเยอะเลยในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะครับหวังว่าทุกท่านที่ฟังรายการเราอยู่นะครับจะชื่นชอบนะผมในการเล่าข่าวในครั้งนี้แล้วก็ต่อๆไปด้วยเพราะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของเดือนสิงหาคมซึ่งเดือนหน้าเราจะมีผู้ดำเนินรายการแนวผมเพิ่มเข้ามาอีก2คนนะครับคนหนึ่งก็เป็นมือเก๋าอยู่แล้วนะครับในจังหวัดภูเก็ตส่วนอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นนักสื่อมือใหม่ป้ายแดงที่มีความสามารถเยอะนะครับผมก็รอดูนะครับว่าจะเป็นใครนะครับก็จะมีเป็นผู้หญิงทั้ง2คนเลยแหละเผื่อทุกท่านเนี่ยจะเบื่อเสียงผู้ชายแบบผมไปแล้วนะครับฟังเสียงไอ้เจ้าดิวสูเนี่ยบ่อยแล้วอยากฟังเสียงผู้หญิงบ้างเมื่อไหร่จะมีคนมาจัดเป็นเสียงผู้หญิงนะครับก็รอดูกันได้เลยในผมในเดือนกันยานะครับผมเราก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็วันที่2กันยานี่แหละครับก็จะมีคนแรกเลยนะครับผมที่เป็นคน เป็นผู้หญิงคนแรกของเดือนกันยาที่จะมาเล่าข่าวอันดามันให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็ตั้งตารอกันได้เลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้แล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับใครที่อยากจะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็สามารถเปิดมาที่ FM 96.75 MHz ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับแล้วก็ทีมงานสโทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
0: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: นายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใส
6: ตามประชุมวุฒิสภาวันนี้ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศิริรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนายอนุทินระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบร้อยละ70และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนชวิสาประทุมมารายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาเร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในจังหวัดสงขลาว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนโดยโครงการดังกล่าวได้เพิ่มความจุกักเก็บน้ำจากเดิม 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่รวม467ครัวเรือนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรทั้งสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย ปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: Google Map เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม Google Mapซึ่งเป็นบริการแผนที่ดิจิทัลและระบบนำทางออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Google ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเนื่องจาก Google ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อตามฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ใช้ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้ในประเทศอื่นจะเห็นทั้ง2ชื่อทั้งนี้ทะเลสาบออนแทริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างรัฐออนแทริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุ
10: User left your channel User left your channel

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมาไก่กามู
2: เกมอะไรนกุ้ง
1: อยากจัง
3: ลูกดีเหมือนกันนะ
4: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเตียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
5: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ที่เรียกว่าอำนาจลองใช้ผิดๆมันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั่นเองใช้มันถูกต้องมันก็มีประโยชน์ทั้งตามเรื่องของมันคนที่มีอำนาจต้องระวังจะใช้อำนาจ
8: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะคะสิ้นเดือนกันแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอาริสาเซลรัตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ยังรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอกันด้วยค่ะฝากทักทายไปยังคุณผู้ฟังสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะในส่วนของประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของการติดตามในเรื่องของครม.สัญจรนะคะที่ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลานะคะทั้งมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นของครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็การติดตามภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาแล้วก็ในอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีในส่วนของกระทรวงต่างๆนะคะที่ได้ลงพื้นที่ในครม.สัญจรในครั้งนี้ก็มีภารกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเราด้วยนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของติดตามนะคะสถานการณ์ไฟป่าในส่วนของไฟไหม้ป่าพลุควนคลิงที่จังหวัดนครศรีกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของความภาคภูมิใจของเราเนี่ยที่ทางทีมวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ได้เป็นแชมป์นะคะในส่วนของรอบคัดเลือกนี้นะคะเพื่อที่จะไปต่อนะคะเป็นตั๋วไปต่อในส่วนของโอลิมปิกนะคะได้สำเร็จซึ่งเป็นการคว้าชัยชนะที่มานำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวสารจากกฟผ.ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะนำมาขยายต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะก่อนที่เราจะมารับทราบเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาเจอน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
5: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลุ่มด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีนายสีขออภัยค่ะนายศรีศักดิ์นะคะพวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้เป็นประธานค่ะส่วนด้านสังคมนะคะก็มีนายยศนันท์ค่ะวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานค่ะและก็ในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะคะก็มีนายวรวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้เป็นประธานซึ่งในส่วนของการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันสะท้อนปัญหาเชิงพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการทำงานแบบบูรณาการค่ะเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะคะพร้อมในเรื่องของการหาผลนะคะหารือในส่วนของพบว่าในส่วนของปัญหาในพื้นที่ก็มีการเชื่อมโยงกันในหลากหลายมิติเลยทั้งด้านความมั่นคงความปลอดภัยนะคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจแล้วก็ภัยพิบัติค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขทั้งระบบนะคะโดยมีข้อเสนอสำคัญเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดผลในระดับนโยบายนะซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังในด้านภัยพิบัตินะคะก็เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะทั้ง5จังหวัดเห็นตรงกันว่าน้ำค่ะเป็นโจทย์สำคัญนะคะโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระบบระบายน้ำไม่เพียงพอค่ะร่องน้ำตื้นเขินนะคะแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ที่มีอยู่ปลายน้ำจะต้องรองรับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะจึงเสนอในเรื่องของการปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงแล้วก็ขุดลอกคลูคลองค่ะพัฒนาในส่วนของแก้มพื้นที่แก้มลิงกันด้วยแล้วก็พื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ค่ะเสนอให้มีความพร้อมนะคะในด้านของเรื่องเครื่องจักรนะคะยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยแล้วก็อุปในส่วนของบุคลากรด้วยโดยจัดทำบัญชีทรัพยากรสาธารณภัยตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นเพื่อให้สามารถระดมกำลังแล้วก็ทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงการซักซ้อมนะคะในส่วนของแผนเผชิญเหตุนะร่วมกันอย่างต่อเนื่องเลยสิ่งสำคัญคือการยกระดับแบบระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะคะหลังพบว่าข้อมูลในส่วนของระดับน้ำปริมาณฝนแล้วก็ข้อมูลจากหลายหน่วยงานก็ยังมีความเชื่อมโยงกันแต่ยังไม่เต็มที่นะคะจึงเสนอให้ขนาดขยายในส่วนของสถานีตรวจวัดแล้วก็พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีอย่างเช่นเซลล์บอดแคสต์นะคะแดชบอร์ดแล้วก็ไซเรนรวมไปถึงหอเตือนภัยมาใช้ร่วมกันด้วยนะคะเพื่อที่จะจัดทำฐานข้อมูลกลางที่ระบุพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางเส้นทางสัญจรแล้วก็จุดอพยพเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันต่อสถานการณ์คุ้มฝั่งแล้วก็มาดูในส่วนของด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีในเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะความไม่สงบนะอาชญากรรมข้ามชาติโดยกำหนดโจทย์สำคัญทั้ง5ด้านได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยคงทางชายแดนนะคะปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินค่ะแล้วก็ปัญหายาเสพติดซึ่งปัญหายาเสพติดก็เป็นในเรื่องเร่งด่วนนะโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มของเยาวชนนะแล้วก็ข้อจำกัดด้านการบำบัดฟื้นฟูค่ะจึงเสนอให้มีการจัดตั้งในส่วนของศูนย์พักคอยนะคะผู้ผ่านการบำบัดนะแล้วก็เพื่อดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็การฝึกอาชีพกันด้วยก่อนที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนนะคะโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนปัญหาด้านความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เสนอให้เดินหน้าทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยค่ะแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาฐานรากนะ
แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนยกระดับการศึกษาเพิ่มโอกาสด้านอาชีพแล้วก็คุณภาพชีวิตค่ะรวมถึงการเปิดช่องทางให้กับผู้ที่เห็นต่างนะคะที่ต้องการยุติบทบาทแล้วก็กลับคืนสู่สังคมนะคะรวมไปถึง

0: สามารถเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมค่ะสำหรับความมั่นคงทางด้านชายแดนนะคะก็เน้นในเรื่องของรับมืออาชญากรรมข้ามชาติค่ะการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองนะคะการลักลอบนำสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะอ่านในส่วนของป้ายทะเบียนอัตโนมัตินะคะ CCTV แล้วก็เอ็กซเรย์กันด้วยรวมไปถึงการเชื่อมโยงโครงฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะคะด้านการพัฒนาด่านชายแดนสู่ความมั่นคงต่อไปนะแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มความร่วมมือกับทางมาเลเซียนะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกนะด้านการค้าแล้วก็การเดินทางกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังในด้านของด้านสังคมนะคะก็เน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กออกจากระบบการศึกษาค่ะภายใต้นโยบายZero Dropout นะคะการยกระดับทักษะแรงงานนะมีการ Upskill Reskill แล้วก็การแก้ไขปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะคุณผู้ฟังตลอดจนการเปิดในส่วนของศูนย์บำบัดฟื้นฟูนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะด้านแรงงานนะคะก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในเรื่องของทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่ะการส่งเสริมการจับมือควบคู่ไปกับแรงงานกับสถานประกอบการนะคะการพัฒนาทักษะอาชีพตลอดจนช่วงชีวิตเลยนะตลอดจนในเรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะรวมถึงการสำรวจความต้องการแรงงานเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อที่จะจับคู่งานให้เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างโอกาสด้านอาชีพและก็รายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและก็ความมั่นคงของพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีขีดข้อเสนอนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบกันด้วยโดยส่งเสริมในเรื่องของการจัดทำบันทึกความเข้าใจนะกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดอุปสรรคในกระบวนการนำเข้าแรงงานรวมถึงการปรับปรุงนะคะกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการบริหารจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในด้านของเศรษฐกิจนะก็เสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะอย่างแรกเลยท่าเรือน้ำลึกสงขลาแล้วก็ปัตตานีค่ะสนามบินยะลานะคะโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่แล้วก็การพัฒนาด่านชายแดนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ภาครัฐนะนำเสนอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะยาวนะเพื่อพร้อมมาตรการทางภาษีเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะปรับแก้ไขผังเมืองที่เป็นข้อจำกัดด้านการลงทุนแล้วก็การจัดตั้งโรงงานนะผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวบนฐานพหุวัฒนธรรมนะรวมไปถึงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายประมงนะคะที่ล้าสมัยมากๆนะคะให้สอดคล้องกับบริบทและก็สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะทั้งนี้ค่ะข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดนะคะก็จะถูกนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในจังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569นี้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาการผลักดันสู่การดำเนินงานในระดับนโยบายนะคะโดยมุ่งให้มีการแก้ไขปัญหาค่ะคุณผู้ฟังเกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะลดความสูญเสียแล้วก็ต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสนะทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับในเรื่องของความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายใน อนาคตได้อย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการหารือนะในด้านต่างๆที่มีการประชุมนะคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ ในส่วนของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43นะคะเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อในส่วนของจังหวัดสงขลากับปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเทพานะคะแล้วก็รับฟังในส่วนของสถานการณ์ต่างๆความเสียหายจากอุทกภัยนะการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขค่ะปัญหาการจราจรและก็การเข้าถึงโรงพยาบาลพร้อมที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเส้นทางเข้าสู่โรงพยาบาลต้องทำให้รถพยาบาลนะคะเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและก็ในช่วงที่มีการเกิดภัยพิบัติค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในการเดินทางให้กับประชาชนจังหวัดสงขลาและก็พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะนายสันเพชรบุญยมณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ติดตามความคืบหน้าในส่วนของโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลานะคะเพื่อที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำค่ะนะคะนะให้เป็นในส่วนของประตูการค้าอ่าวไทยตอนล่างนะซึ่งการช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการรับตู้สินค้าแล้วก็ลดต้นทุนด้านโลจิสติกค่ะพร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภาคการส่งออกของประเทศไทยของเราด้วยแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในส่วนของร่องน้ำตื้นเขินนะคะเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าค่ะสามารถเข้าออกท่าเรือได้อย่างสะดวกปลอดภัยและก็รวดเร็วมากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของด้านนายยศนานวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะวิจัยและนวัตกรรมก็ได้เยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะณคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ถูกเป็นศูนย์ปฏิบัติการวอลรูมนะคะแห่งที่2สำหรับเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็โดยในส่วนของศูนย์แห่งนี้นะคะก็มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็การคาดการณ์สภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งแล้วก็ส่งเสริมในส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะที่แม่นยำให้แก่ชุมชนเพื่อที่จะลดความเสียหายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการติดตามระดับความเค็มของน้ำทะเลในส่วนของน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลากว่า 300,000 ไร่นะคะแล้วก็มีในส่วนของความสำคัญที่จะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์โลมาเอราวัณนะคะซึ่งเป็นสัตว์หายากที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์นะคะที่พบได้ในทะเลสาบสงขลาเท่านั้นนะคะซึ่งเป็น1ใน5แหล่งน้ำจืดของโลกที่พบโลมาชนิดนี้พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแล้วก็ของสมาคมกุ้งไทยด้วยแล้วก็เพื่อที่จะซึ่งปัจจุบันนะคะอุตสาหกรรมกุ้งไทยของเราก็เผชิญปัญหาในเรื่องของโรคของกุ้งอย่างหนักนะคะจึงเสนอการนำวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีค่ะมาสนับสนุนในการเลี้ยงกุ้งนะแล้วก็จัดตั้งวิจัยแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์กุ้งนะที่อำเภอชัยยาเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพกุ้งในประเทศไทยผ่านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะถัดมาค่ะด้านนายชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็นายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามแผนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งในส่วนของทะเลสาบสงขลานะคะเพื่อที่จะในพื้นที่วัดโคกเปรี้ยวนะคะหมู่ที่5ตำบลเกาะยอนะคะอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลสาบสงขลาเพื่อที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความแข็งแรงของศาสนสถานและก็อาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เกาะยอนะอย่างต่อเนื่องการดำเนินโครงการในครั้งนี้ค่ะก็สร้างความปลอดภัยนะความมั่นคงในพื้นที่ชายฝั่งและก็ป้องกันการสูญเสียในพื้นที่ดินจากการกัดเซาะตลอดจน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะยอนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะ ให้กับพื้นที่เกาะยอให้ดียิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนางสาวไซบิดาไทเสนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันค่ะติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม8จังหวัดภาคใต้นะคะได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะรวมถึงสำนักศิลปากรนะที่11สงขลาสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชแล้วก็สถาบันการศึกษาเพื่อที่จะขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ผ้าไทยค่ะสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาแล้วก็การยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยนะพร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะในโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรวมถึงแผนพัฒนาในส่วนของมิวเซียมโปรดักต์จากสำนักศิลปากรในพื้นที่นะเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดด้วยค่ะพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็ความต้องการจากพื้นที่เพื่อที่จะนำไปประกอบพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาโดยตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้มากที่สุดอีกทั้งยังติดตามความคืบหน้าการผลักดันเมืองเก่าสงขลานะคะเพื่อที่จะให้เป็นมรดกโลกเพื่อที่จะยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นหมุดหมายสำคัญทางการท่องเที่ยวในภาคใต้อีกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายวรวุฒิศิลปอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11นะคะจังหวัดสงขลาเพื่อที่ติดตามการทำงานการรับฟังปัญหาผู้ประกอบการยกระดับศูนย์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และก็รายย่อยรวมไปถึงมีการติดตามตั้งแต่การพัฒนาสินค้าไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดนะคะโดย SME วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตให้ได้แต่จะต้องผลิตให้เป็นเพิ่มมูลค่าแล้วก็ขายได้ด้วยค่ะจะสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะเพื่อที่จะทั้งในเรื่องของเครื่องจักรสำหรับแปรรูปสินค้านะคะผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆให้คำปรึกษาด้านการผลิตแล้วก็การเพิ่มมูลค่าความรู้ในเงื่อนไขด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ประสานเงินลงทุนช่วยเหลือพี่น้องที่ประกอบกิจการ SME แล้วก็ไมโคร SMEแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของเครื่องมือที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจค่ะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เนี่ยค่ะเป็นฮับสร้างโอกาสทางธุรกิจของภาคใต้ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงศักยภาพท้องถิ่นกับเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ตลาดสากลเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างงานสร้างรายได้นะคะขยายโอกาสสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าต่างชายแดนนะแล้วก็ต่อยอดสินค้าแล้วก็ธุรกิจที่มีมูลค่าแล้วก็การแข่งขันได้นะคะประสานกับเทคโนโลยีและเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็สร้างความแตกต่างแล้วก็รวมไปถึงการลดภาการพึ่งพาการแข่งขันทั้งด้านราคาด้วยค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่น้องน้ำฝนได้กล่าวมาเป็นการลงพื้นที่เพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆนะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อที่จะนำเข้าสู่ในการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้นะการระดมความคิดเห็นในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงนะคะแล้วก็ภัยพิบัติก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในจังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนในส่วนของเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะในวันนี้ก็ในหลายๆท่านก็ในหลายๆรัฐมนตรีนะก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะติดตามงานของแต่ละกระทรวงนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ยังเป็นในส่วนของการรับแขกบ้านแขกเมืองของจังหวัดสงขลาอีกด้วยค่ะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะในส่วนของครม.สัญจรเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังกระพังจ๊ะ
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วย เอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิด นะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของไทม์ไลน์นะคะของครม.สัญจรในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้มีการติดตามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะณประตูระบายน้ำบ้านควรค่ะหน้าควรค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ฟังคลองภูมินาถดำรินะอำเภอหัดใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งณขณะนี้นะก็มีการไลฟ์ในส่วนของกิจกรรมอยู่ด้วยนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปดูนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ทางเพจของสวทพังงากรมประชาสัมพันธ์นะที่มีการแชร์ในส่วนของกิจกรรมในส่วนณตอนนี้อยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ยังเป็นในเป็นสักขีพยานพิธีลงนามนะสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาณโรงแรมบุรีสีภูนะคะในอำเภอหาดใหญ่กันด้วยนะส่วนในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการประชุมในเรื่องของการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มทร.ศรีวิชัยจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็มีความรับฟังคำคิดเห็นการแก้ไขปัญหาจชต.นะที่สารกลางจังหวัดสงขลากันด้วยรวมไปถึงเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาค่ะแล้วก็ชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาตินะมอ.หาดใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในส่วนของการลงพื้นที่ของครม.ในครั้งนี้ก็ยังมีในส่วนของการท่องเที่ยวนะที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะร่วมกับโดยททค่ะร่วมกับทางรองโฆษกรัฐบาลนะซึ่งมีการลงพื้นที่สงขลานะชูศักยภาพเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะต่อยอดเสน่ห์ชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็ gastronomy นะคะสู่การท่องเที่ยวนะคุณภาพเชื่อมโยงทางสงขลานครศรีธรรมราชกระตุ้นการเดินทางในรับฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีนะแล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะก็ได้มีการทำกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะคณะสื่อมวลชนกว่า30คนนะลงพื้นที่สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมภูมิปัญญาแล้วก็วิถีชุมชนนะเพื่อสะท้อนศักยภาพแล้วก็เสน่ห์ของจังหวัดสงขลาให้มีความหลากหลายมิตินะจังหวัดสงขลาก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของภาคใต้นะที่จะได้รับการขึ้นเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านวิทยาการอาหารนะในปี2568ค่ะสะท้อนถึงความโดดเด่นด้านอาหารภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมการกินที่สามารถต่อยอดกันไปเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวได้อย่างมีเอกลักษณ์เลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะทางททนะก็ได้เดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองโดยสงขลานะคะถือเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในสำคัญของภาคใต้นะซึ่งเป็นจุดแข็งในเรื่องของ gastronomy นะเมืองเก่าวัฒนธรรมแล้วก็เป็นวิถีชุมชนและก็สร้างความรับรู้ภาพจำใหม่ของจังหวัดนะเพื่อที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงค่ะคุณผู้ฟังในเส้นทางสงขลานครศรีเพิ่มทางเลือกในการเดินทางนะแล้วก็ขยายวันพักผ่อนเนี่ยให้ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้นกันด้วยค่ะมาติดตามกันในส่วนของด้านมท.3นะก็ได้ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะได้นำทีมสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุครวนคลิงนะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางก่อนที่จะมีการขึ้นบินนะก็ได้รับฟังปัญหาแล้วก็สรุปสถานการณ์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชในอำเภอชะอวดแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเพื่อที่จะถึงสถานการณ์ไฟป่าเพื่อที่จะได้รับผลกระทบจุดเสี่ยงรวมไปถึงแนวทางในเรื่องของการควบคุมไฟนะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการสำรวจในมุมสูงนะเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุกควันเคร่งค่ะก็ได้รับความเสียหายกว่า 3,000 ไร่นะ จากนั้นค่ะมีการวางแนวทางในการป้องกันการรับมือไฟป่ารวมถึงแนวทางการดับไฟป่าโดยเฉพาะในจุดที่ทางเจ้าหน้าที่พื้นดินนะพื้นสามารถเข้าได้ยากนะเพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหาป้องกันในระยะยาวในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะอาสาสมัครแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กันด้วยรวมทั้งประเมินความต้องการความสนับสนุนกำลังพลเครื่องมืออากาศยานแล้วก็ในการควบคุมไฟป่านะคะทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการแถลงการจากที่ผ่านมานะคะในเรื่องของ90วันของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ยังคงสะดุดตากับตัวเลขที่พบว่านอมินีลดลง 75% นะคะจนเกิดคำถามในใจหลายๆท่านนะคะตามมาว่าตัวเลขนี้มาจากไหนนะทางกระทรวงเองก็ได้ทำอะไรมานอมินีถึงได้ลดลงฮวบถึงขนาดนี้นะวันนี้ค่ะก็ได้มีการเคลียร์ในเรื่องนี้กันให้ฟังกันแบบง่ายๆนะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจให้ตรงกันค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยข้อมูลแล้วก็ช่วยไขข้อข้องใจนะคะได้อย่างน่าสนใจว่าในตัวเลข 75% นี้ค่ะที่ลดลงนั้นไม่ได้แปลว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยของเราหายไป3ในแต่หมายถึงบุคคลนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ที่มีลักษณะเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของโนมินีนี้หากแต่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะโดยย้อนจากข้อมูลที่ผ่านมานะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ามีการจดทะเบียนของบริษัทใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสูงถึง561บริษัทเลยเพื่อเข้าดูในส่วนของระยะเวลาเดียวกันนะทั้งปี68แล้วก็ปี69นะคะกลุ่มเสี่ยงตรงนี้ค่ะก็มีการลดลงนะเหลือเพียง141บริษัทเท่านั้นค่ะจึงคิดเป็นส่วนลดที่ลดลงนะคะก็ตีเป็นประมาณ 75% นะคะสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม ทุนเทาเนี่ยที่ผู้ที่เข้ามาคิดที่จะใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายนะคะเริ่มแต่งตั้งได้ยากขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกที่จะเข้าสู่กระบวนการเลยค่ะคุณฟังซึ่งความสำเร็จนี้นะก็เห็นเป็นตัวเลขลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของทางกระทรวงพาณิชย์เองนะที่ยึดหลักสำคัญที่ทำให้คนดีทำธุรกิจได้สะดวกและต้องปิดประตูไม่ให้คนไม่ดีนะเข้ามาใช้งานใช้ระบบในทางที่ผิดกฎหมายค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการปรับปรามโนมินีที่ลดลงนะคะจากตัวเลขที่หลายๆคนสงสัยนะว่าการลดลง 75% เนี่ยลดลงจากอะไรบ้างค่ะคุณผู้ฟังทางกระทรวงพาณิชย์นะก็ได้แถลงการเป็นอย่างชัดแจ้งได้ให้เห็นยิ่งชัดยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของคนไทยนะคะที่หลายๆคนก็เห็นกันจากหน้าจอทีวีแล้วก็ในสื่อโซเชียลนะคะคุณผู้ฟังที่มีการร่วมการแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะได้ร่วมแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรานะก็ได้เอาชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตถือว่าดุเดือดที่สุดนะก็คว้าแชมป์เอเชียสมัย4นะพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกด้วยก็ร่วมกันแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคะในการเข้าสู่โอลิมปิกเกมในปี2028กันด้วยค่ะอีก2ปีนะคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะในส่วนของการแข่งขันกีฬาต่างๆประเภทต่างๆของประเทศไทยของเรานะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเรานะก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคุณผู้ฟัง 11:53 น้องฝนขอฝากไว้นิดนึงค่ะในส่วนของการพยากรณ์อากาศค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยของเราก็มีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะโดยเฉพาะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะเนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนลงมาพัดพาดภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนบนตอนใต้ค่ะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็ขอให้บริเวณประชาชนในบริเวณดังมัดระวังจากอันตรายที่อาจจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยนะคุณฟังทั้งนี้ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะคุณฟังทั้งนี้หากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะคะได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นดีเพรสชันเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2ถึง3กันยายนนี้ค่ะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะคะตรวจสอบในส่วนของเส้นทางก่อนเดินทางด้วยนะแล้วก็พายุตัวนี้ค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะส่วนมากจะเป็นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังครับก็สำหรับวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอนามันกับน้องน้ำฝนค่ะอาริสาเสียงรัตก็อาจจะต้องทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคุณฟังก็ขอขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันนะคะไม่ว่าจะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และก็คุณฟังที่รับฟังจาก Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กระบี่ภูเก็ตนะคะคุณฟังในพื้นที่ตะกัวป่าและก็พื้นที่ระนองกันด้วยสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะมีความสุขและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครวนลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
3: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควนหรือคลองภูมิน่าจำปรีอำเภอหาดใหญ่โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำพบปัญหาการกัดเซาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่ประดับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินสอบ843ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568สำหรับคลองภูมินาถจำปีหรือคลองรอหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้ผลแสนสุกรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่ง2โครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
5: นายเจษฎ์ชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปารวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยดูแลระบบบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การควบคุมและระบายน้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
4: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือน้ำท่วมติดตามรายงานจากปิยพันธ์ยังเทียน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
7: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุชินชัยบริกูลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนิโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
6: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
4: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมาลีชัยโย
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพมแคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการในเทศกาลการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรเทศกาลถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME D Bank หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME D Bankในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: ขณะที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เพิ่มโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟโฟสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากำลังแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหารนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำหรับด้านความมั่นคงและการต่างประเทศในสิงหาศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมากตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนส่งเสริมการค้าการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
13: ่ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
12: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
16: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว2,553,825

0: www.ts แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
2: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ9โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6 สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1.3 ล้านคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TSAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Cross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google Microsoft OpenAI และ NVIDIAประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center โทรศัพท์02021 0300หรืออีเมล aipass@ sibde.

0: go.th นันทพแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
2: วันนี้เวลา 10:01 น.ข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ปภ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มียอดผู้แจ้งความแล้ว170รายพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
4: พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการดำเนินคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจนาวาพระพิเวณตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1สำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอัคคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ1-27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข@ gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอร์แดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอร์แดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนคีกิสถานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้โดยระบุว่าจีนและคีกิสถานมีความเป็นมิตรภาพมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลา34ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศและยังคงพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนคีกิสถานในครั้งนี้มีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีซาดีจาปารอฟของคีกิสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีกิสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546รายกรมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ และคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
8: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
7: ด้านนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอวีนาคาลิเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐได้วุดวิด2-1เซต6-3 6-7ไทเบรก4-7และ6-2ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่โวลิเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดียว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนาธันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0-2เซต4-6และ2-6และณัฐเจตเกตมงคลรัตแพ้อเลสซานโดบูเรโลจากอิตาลี0-2เซต3-6และ4-6อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอแทฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิชทาวน์5-2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4-3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1-0ลีดส์ยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และภคพลศรีปัฏฐาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายเออร์ราวันณเมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลียทีมยัดห่วงหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ฟีบ้าบาสเกตบอลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปริ้นท์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากสุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริภัทรสอนการรายงาน
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานซ่านเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2-3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรและเวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรและเวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99-1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0-4297-0112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อนโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้ อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลืองเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วยน้ำตาลในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์บอนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับจบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์วันสิ้นเดือนนะคะจันทร์ที่31สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์ค่ะ
1: ทักทายวันจันทร์ปลายสัปดาห์เลยนะฮะวันนี้หลายคนรอคอยอยู่หรือเปล่า
0: คอยอะไรคะคอยวันพรุ่งนี้
1: หลากหลายเลยนะฮ
0: ะ
1: หลากหลายจุดประสงค์กันไปนะสไตล์ของความไทยของเราและแน่นอนทั่วทิศถิ่นไทยเราก็ยังคงมีสาระเพื่อคนไทยเช่นเคยนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนนะครับทั่วทิศถิ่นไทยเลยในเครือข่ายของสปทของเรานะครับทางคลื่นหลัก FM หลายๆคลื่นด้วยกันตามแต่ภูมิภาคและท้องที่ของท่านรวมถึงทางออนไลน์โซเชียลมีเดียวันนี้ก็ได้ไลฟ์แล้วนะครับในขณะนี้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณสายชนนีซังวันนี้ช่วยควบคุมเสียงกับคุณกนกนวลพัทระมังคลานนท์ประสานงานรับสายโทรศัพท์นะครับคุณอัคเดชคำพีระวันนี้ดูแล Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปแสดงความเห็นฝากคำถามท
0: ัก
1: ทายกันหน่อยครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์เนตรดาวเช่นเคยครับก็จะมาตอบคำถามทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับแพทย์แผนไทย
0: ค่ะแล้ววันนี้ฉากหลังของเรานะคะพาไปเที่ยวใกล้ๆนี่เองนะคะใกล้ๆกรุงเทพ
1: สบายๆครับสุพรรณบุรีเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้สัมผัสท้องทุ่งผืนน้ำผืนป่านะฮะที่สวยงามอาจจะเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ราบเรียบตลอดทั้งจังหวัดก็จริงนะครับเพราะว่าที่นี่คือพื้นที่สำหรับเพาะปลูกมานานแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่ข้าวนี่เป็นสินค้าหลักเลยนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสถานที่ธรรมชาติท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงก็มีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นที่ท่านเห็นเป็นฉากหลังในขณะนี้เนี่ยนะครับ
0: อ่างเก็บน้ำเนาะ
1: เป็นวิวคล้ายๆกับ
0: อ่างเก็บน้ำหลายๆที่ก็รับฝนเต็มที่เลย
1: นะฮะก็เป็นวิวที่อาจจะไม่ใช่ช่วงฤดูน้ำหลากฤดูฝนนะฮะแต่ก็สามารถดูได้เกือบตลอดทั้งปีสวยงามครับอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงว่ากันว่านี่คือปางอุ๋งก
0: ็
1: คือปางอุ๋งที่อยู่ภาคเหนือเนาะแต่ปางอุ๋งของสุพรรณบุรีเขาเปรียบเทียบให้เห็น
0: บรรยากาศเหมือนเลย
1: คล้ายๆเลย
0: ไม่ต้องขึ้นทางเหนือก็ได้เห็น
1: ปางอุ๋งหนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพนะใครที่อยู่กรุงเทพเป็นสถานที่ที่เขาว่ากันว่าอากาศดีมากๆเที่ยวได้ตลอดทั้งปีชมวิวสวยเช้าเย็นก็ได้นะครับพระอาทิตย์ตกดินก็จะดีเป็นพิเศษแสงสีส้มละมุนให้บรรยากาศโรแมนติกถ่ายรูปสวยทีเดียวนะครับก็ไปที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าไปสุพรรณบุรีแล้วใครไม่ได้อยากจะไปแค่ชมหอคอยบรรหารแจ่มใสก็มีหลายๆทางเลือกให้ท่านได้เห็นและอีกหนึ่งเฟสติวัลนะฮะวัฒนธรรมประเพณีทิ้งกระจาดที่สุพรรณเลือกไปสุพรรณกันช่วงที่30สิงหาถึง10กันยายนช่วงนี้ก็จัดอยู่นะครับจัดยาวไปถึง10กันยายนก็เป็นประเพณีหลักของเขาเลยเอกลักษณ์ของสุพรรณบุรีจัดขึ้นณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเมืองนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตน้ำใจของคนสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆวันติดกันไปต่อเนื่องจนถึง10กันยายนมีศิลปินนักร้องมีการทำบุญทำทานพิธีลอยกระทงนะครับแห่โคมไฟปล่อยนกปล่อยปลาร่วมชมการแสดงเชิดมังกรบริเวณสี่แยกถนนนางพิมพ์วันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันอังคารที่1กันยายนก็จะมีงานทิ้งกระจาดพิธีแจกทานนะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะฮะและพิธีแจกทานทิ้งกระจาดดินนะครับวันพฤหัสบดีที่10กันยายนจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวงานนี
0: ้
1: ชมการแสดงต่างๆมากมายพร้อมชิมอาหารด้วยจัดขึ้นที่ศูนย์กลางของจังหวัดเลยนะฮะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีจัดขึ้นไปจนถึง10กันยายนนี้ไม่ต้องรอวันที่10ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ก็ไปได้ทุกวันนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีการแสดงมีกิจกรรมให้ร่วมชมมากมายด้วย
0: ค่ะก็ไปเที่ยวงานบุญงานประเพณีนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีทิ้งกระจาดเน
1: า
0: ะ
1: ทิ้งกระจาดฟังชื่อเหมือนเป
0: ็
1: นการทิ้งบางอย่างนะเป็นการทิ้งโชคร้ายหรือเปล่า
0: ให้เทกระจาดไหมเนาะ
1: ครับเทกระจาดที่ไหนครับ
0: มันก็จะเป็นเหมือนกันนะคะประมาณเหมือนหลังจากที่คนจีนเนี่ยเขามีศาสตร์จีนก็คือทำบุญสำหรับผู้บรรพบุรุษแล้วนะคะคนไทยก็จะมีศาสตร์ไทยศาสตร์ไทยแล้วก็ประเพณีทิ้งกระจาดเทกระจาดก็เหมือนกันค่ะเป็นลักษณะของการทำบุญเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณหรือว่าบรรพบุรุษแล้วก็ทำบุญให้กับสัมภเวสีต่างๆด้วยนะคะเทงกระจาดเทกระจาดก็คือการทำบุญทำทานนั่นเองนะคะ ค่ะแล้วมาถึงเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและทีมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะคะตอนนี้หัวใจของการทำงานของรัฐบาลตอนนี้ไปอยู่ที่ภาคใต้อยู่ค่ะเพราะพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
1: ที่สงขลา
0: ใช่แล้วนะคะหาดใหญ่ก็เป็นหัวใจเศรษฐกิจด้านใต้นะคะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการคมนาคมแล้วก็การท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่างค่ะตอนนี้ทีมของนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปเช็คอินความพร้อมนะคะไปที่ด่านแรกค่ะของมรสุมปลายปีนี้ก็คือคลองร.1หาดใหญ่นะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบค่ะหนึ่งในภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้แล้วการลงพื้นที่ก็ไปตรวจความพร้อมคลองระบายน้ำร.1ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจหาดใหญ่จากมวล น้ำในช่วงฤดูฝนปลายปีนะคะมรสุมก็จะมีช่วงปลายปีนี้ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการลดความเสี่ยงลดความเสียหายแล้วก็ทำให้หาดใหญ่นั้นพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและรักษาความต่อเนื่องของเศรษฐกิจภาคใต้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ในการติดตามรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทานบอกว่ามีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยก็บอกว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน มีการเตรียมเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมอีก8แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักเก็บน้ำโดยมีโครงการสำคัญสำคัญอย่างอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570ค่ะมีแผนร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และก็แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านจุดเฝ้าระวังที่อำเภอสะเดาสามารถประเมินสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้15ชั่วโมงนะคะก่อนที่มวล น้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับฟังการรายงานนะคะพร้อมคณะรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่คลองร.1ก่อนจะนำคณะพบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับการเตรียมความพร้อมของภาครัฐอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะคะ
1: ครับเปลี่ยนบรรยากาศไปสัญจรบ้าง
0: ใช่ใช
1: ประชุมสัญจรก็ลงพื้นที่ก็จะได้เห็นสภาพปัญหาแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศนะของการประชุมของการที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาดูแลใกล้ชิดก็สร้างความรู้สึกเชื่อมั่นและอุ่นใจมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันก็คาดว่าน่าจะมีอีกหลายพื้นที่ในอนาคตข้างหน้า
0: เพราะตอนนี้มีข่าวเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเกิดขึ้นกระทันหันและแจ้งเตือนไม่ทันไม่ทันเนี่ยเยอะเลยแล้วก็เสียหายเยอะเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย
1: โอ้ช่วงนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ไทยในหลายประเทศด้วยนะกำลังเป็นวาระที่เราอาจจะถือโอกาสช่วงนี้แหละช่วงที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับมาทบทวนแล้วก็สร้างความจริงจังในการขับเคลื่อนเพื่อจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ในอนาคตให้ได้สักทีหนึ่งนะเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแฟนๆอาจารย์ได้ดาวนะครับแพทย์แผนไทยวันนี้คุยได้ทุกเรื่องสอบถามคำถามมาเตรียมโทรศัพท์เตรียมกันไว้ให้ดีนะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดสายกันเร็วแต่ว่าเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันก่อนสวัสดีอาจารย์ครับ
0: อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์เนตดาวยงศรีนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
2: ก็ท่านผู้ฟังใจดีค่ะก็ส่งสนใจมาช่วยก็มีจดหมายมาถามค่ะของคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะบอกวันนี้ส่งอนุมานประสานกายบรเพชรราชภูดีปีแล้วก็เสด็จสังกรมาให้อวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขสบายดีนะคะจากคุณชูศรีคุณวนาโรจน์
0: ค่ะ
2: คุณป้าขันเงินภูเงินขำขยังตลาดกาฬสินธุ์ค่ะเจ้าประจำของเราอยู่แล้วก็จะส่งเทียนกิ่งบานไม้โรยใบบรเพชรใบมะตูมแล้วก็รากชะพูมาให้นะคะก็ขอบคุณอีกท่านหนึ่งเป็นของคุณตะมนจากชลบุรีค่ะบอกว่าดิฉันมีมะละกอเยอะเอาใบมะละกอไปทำรูปประกบตามที่บอกในรายการก็ได้ผลดีลดอาการปวดเมื่อยลดอาการอักเสบก็ดีขึ้นแล้วมีสรรพคุณอย่างอื่นอีกไหมที่ขออาจารย์ทราบไหมว่ามีสรรพคุณอย่างอื่นอีกหรือไม่และที่บ้านก็มีต้น รังเจียกต้นขู่ทางคลินิกใช้อะไรได้ไหมจะได้ส่งไปให้รายการดีมีประโยชน์มากผู้จัดรายการก็เก่งเป็นแฟนมานานแล้วจัดไปนานๆเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะโทรไม่ติดเลยต้องชุดหายมาค่ะจากคุณกมลชนบุรีค่ะก็ที่ถามมาก็จะมีลำเจียกมีมะละกอมีขู่ขู่เนี่ยขู่ใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุณกมล นะคะอยากจะใช้ขู่เนี่ยขู่มีประโยชน์เยอะแยะเลยใบเริ่มจากใบเนี่ยนะใบเราเอาใบขนาดกลางนะคะใบอ่อนไม่เอาใบแก่ไม่เอาเอาใบมาถึงปุ๊บเนี่ยล้างให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นไปลวกในน้ำร้อนเนี่ยแหละค่ะลวกน้ำร้อนเอาขึ้นมาแล้วก็ไปแช่ในน้ำเย็นแล้วหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาก็คือรวบแล้วก็บีบไล่น้ำเย็นออกแล้วก็ซอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วลงคั่วในกระทะที่ไม่มีน้ำมันนะคะกระทะไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งแห้งเมื่อแห้งกรอบดีแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกก็เก็บใส่กระปุกต้องรอเย็นก่อนนะเย็นแล้วก็เก็บใส่กระปุกตัวใบตัวนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ดีบางคนเนี่ยจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วย
0: ค่ะ
2: ใช้ทั้งลดไข้ได้อ่อนๆขับเหงื่อได้ด้วยเป็นตัวยาที่ดีแล้วก็ขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยได้ดีมากส่วนเรื่องของต้นอื่นๆส่วนของรากอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นยาที่เข้าตำรับทั้งต้นบางคนก็เอาเป็นยาขับนิ่วในไตก็แล้วแต่เปลือกต้นเนี่ยบางคนเอามาสูบพวกแก้ลิสิดวงจมูกเขาก็จะเอาเปลือกต้นนะคะเลาะเปลือกต้นที่มันไม่แก่ไม่อ่อนที่เลาะได้แล้วเขาก็เอามามวนกับกระดาษแบบมวนบุหรี่อะค่ะแล้วก็สูบแล้วพ่นออกทางจมูกก็จะบรรเทาอาการพวกลดอาการพวกลิสีดวงจมูกที่หายใจลำบากก็ลดได้ส่วนอีกอันนึงจะเป็นมะละกอเนี่ยปกติเนี่ยยางมะละกอค่ะยางมะละกอเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อปาเปนเป็นยาที่เป็นเครื่องย่อยมีสรรพคุณในการย่อยพวกเนื้อต่างๆเหมือนสมัยคนโบราณสมัยก่อนเอายางมะละกอกรีดๆหรือบางคนก็หั่นมะละกอเปลือกมะละกอค่ะที่มียางผสมหมักลงไปกับเนื้อก็ทำให้เนื้อเปื่อยมันย่อยโปรตีนได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเห็นสารพวกนี้คนเอาไปใช้เยอะแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ขนาดนั้นเราก็แค่ใช้ปาดๆเอาเปลือกมันมาหมักกับเนื้อก็ทำให้เนื้อเปื่อยยุ่ยกินอร่อยดีด้วยนะทำให้เนื้อนุ่มตัวมะละกอจริงๆตั้งแต่ใบที่เราแนะนำให้เอาไปใช้เนี่ยก็คือเรื่องของพวกกลุ่มไขข้ออักเสบอะไรพวกอย่างเงี้ยหรือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเราก็จะเอาใบมะละกอมาย่างสักหน่อยแล้วก็ขยำห่อลงในรูปประคบแล้วก็พรมด้วยเหล้าหรือพรมด้วยน้ำก็ได้แล้วแต่ที่เราจะมีแล้วเอาไปนึ่งแล้วก็เอามาประคบบริเวณอักเสบต่างๆก็ช่วยได้ดีรากมะละกอก็ดีค่ะถ้าเราไม่ใช้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเอารากมะละกอมาเป็นพวกยาขับปัสสาวะบำรุงน้ำนมได้เหมือนกันส่วนผลมะละกอสุกแล้วก็ช่วยระบายทำให้ระบายท้องทางเดินอาหารคล่องดีผลดิบแล้วก็ตำมะละกอทั่วๆไปนี่แหละค่ะก็อร่อยดีช่วยขับลมขับพยาธิได้ด้วยแต่ขับพยาธิอ่อนๆได้นะพยาธิที่รุนแรงขับไม่ได้นะคะก็กินยาถ่ายพยาธิไปเลยดีกว่าส่วนเรื่องของลำเจียกค่ะลำเจียกเนี่ยเราใช้ได้ตั้งแต่ดอกรากแล้วก็รากอากาศถ้าคุณกมลอยากส่งมาเนี่ยใช้รากอากาศส่งมาก็ได้ค่ะส่วนดอกลำเจียกเนี่ยต้องค่อยๆประคบประงมมันส่วนดอกลำเจียกที่เราใช้อยู่เนี่ยค่ะเขาก็จะเอาดอกมันเนี่ยมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะเขาก็จะเอาดอกมันเนี่ยไปแช่ในน้ำคล้ายๆดอกมะลิเหมือนกันหรือจะต้มรับประทานก็ได้ช่วยในเรื่องของการบำรุงทางเดินหายใจบำรุงหัวใจขับลมได้ต่างๆได้ดีส่วนรากอากาศเนี่ยรากอากาศคนอาจจะไม่เข้าใจรากอากาศก็คือมันจะมีรากยาวลงมาทิ่มลงพื้นไปเลยจากตัวก้านตัวกิ่งของต้นลำเจียกเราก็สามารถตัดออกมาล้างทำความสะอาดหั่นได้ด้วยมีดเลยค่ะหั่นสบายๆเลยหั่นได้นิ่มๆพวกนี้ผึ่งให้แห้งเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ดีแต่การกินยาขับปัสสาวะที่เข้ารากลำเจียกต้องคอยระมัดระวังเพราะว่ามันลดน้ำตาลด้วยต้องกินแบบระมัดระวังต้องกินแบบเข้าใจว่ากรณีบางคนขับปัสสาวะแล้วเผอิญมีเบาหวานอยู่ด้วยก็กินได้แต่การขับปัสสาวะบ่อยๆในผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นเบาหวานอาจจะทําให้น้ําตาลตกได้แล้วก็ถ้าขับปัสสาวะบ่อยๆในไม่ว่าจะยาอะไรที่ขับปัสสาวะก็ทําให้เกิดอาการตะคริว พวกขับเกลือแร่ทิ้งพวกนี้ต้องคอยระวังในการที่จะรับประทานสมุนไพรปลอดภัยค่ะแต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็อันตรายได้ในผู้ป่วยที่มีโรคภัยต่างๆก็ต้องแจ้งไว้ด้วยว่าถ้าจะกินก็กินแบบเข้าใจกินแบบระมัดระวังแล้วก็กินแต่พอดีอย่ากินตากน้ำนะคะเพราะว่ามันมีสรรพคุณทั้งดีและไม่ดีในบางคนและไม่ดีในบางคนและดีในบางคนก็ต้องเลือกด้วยนะคะเพราะว่าสรรพคุณสมุนไพรเนี่ยเมื่อมันมีสรรพคุณมันจึงมีข้อดีและมีข้อเสียในเวลาเดียวกันก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะด้วยความห่วงใยเลยแล้วก็ถ้าอยากส่งมาก็ส่งมาได้ค่ะรากมะละกอเราก็ใช้รากอากาศของลำเสียกเราก็ใช้ส่วนขู่ไม่แนะนำให้ส่งมาแนะนำให้ทำเองที่บ้านเก็บไว้ทำกินเองเพราะว่าขู่เวลาจะใช้เนี่ยเราจะเด็ดสดของเราเองแล้วเราก็ค่อยๆทำความสะอาดแล้วก็นวดคลึงแล้วเราถึงจะเอามาใช้ทำยาได้ก็ต้องมีกรรมวิธีในการทำยาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเอาขู่มาเนี่ยก็แค่ตากแห้งเอามาถึงปุ๊บมันก็จะสรรพคุณมันก็จะด้อยลงไปก็จะไม่เหมือนที่เราจะทำเองอย่างที่แนะนำก็ไม่จำเป็นต้องส่งขู่มานะคะไม่ต้องส่งมาเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราจะใช้เราจะไปเก็บเองค่ะเพื่อของสดที่ดีสำหรับคนไข้ทุกคนเรียบร้อยค่ะหมดจดหมายแล้ว
0: ค่ะมีสมุนไพรอะไรที่ตอนนี้อยากได้เป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ยังอยากได้รากกระเทียมรากชะพลูใบหนุมานประสานตายดอกมะลิดอกพิกุลพวกนี้ค่ะที่เราอยากได้อยู่ใบมะตูมเราก็ยังอยากได้อยู่ค่ะตัวดอกพิกุลเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าหาซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะคะแต่ดอกพิกุลเนี่ยเขาไม่มาฉีดยาฆ่าแมลงเพียงแต่ตามท้องตลาดเนี่ยเวลาเขาเก็บดอกพิกุลมาขายเนี่ยเขาจะเอาทั้งดอกและฐานรองดอกมาด้วยฐานรองดอกเนี่ยมันมีรสฝาดสารฝาดมันจะทำให้ท้องผูกแต่ถ้าเฉพาะดอกพิกุลอย่างเดียวจะช่วยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นในท้องตลาดเราจึงเวลาเราซื้อมา5กิโลอย่างเงี้ยเราได้ดอกประมาณกิโลครึ่งไม่เกิน2โลที่เหลือเราต้องทิ้งให้หมดอันนี้ก็คือเสียดายถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ต้นพิกุลแล้วอยากจะช่วยเราก็สามารถเอาเฉพาะดอกพิกุลค่ะฝึ่งในที่ร่มแห้งแล้วส่งมาให้เราก็ได้เราก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะก็เป็นวิธีการเก็บที่ถูกต้องนะคะเพื่อจะมาใช้ประโยชน์ช่องทางสำหรับการบริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
2: ์ก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสปปนเนสศาลาปนสบางนาค่ะกรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะ
0: ค่ะ
2: ทุกอย่างควรแห้งนะคะอย่าส่งสดมาเสียดาย
0: ค่ะ
2: ขึ้นราค่ะ
0: มันชื้นมันก็จะขึ้นราแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะคะถ้าแห้งก็จะเบาหน่อยนะคะค่าส่งจะได้ไม่เยอะทีนี้สำหรับคนที่ใจบุญบริจาคสมุนไพรก็จะสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์ก็ไปทำบุญเพื่อสาธารณกุศลทำยาสำหรับเปิดคลินิกสาธารณกุศลให้คนมารักษาในวันอังคารทุกๆวันอังคารนะคะ
2: ทุกๆวันอังคารค่ะพรุ่งนี้เราก็เปิดตามปกติค่ะอยู่ซอยเพชรเกษม68ใกล้แยกที่44ค่ะไม่ต้องเดินเข้าไปนะคะเพราะว่ามันสองกิโลกว่ามานั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะจะเจอคนไข้เดินเข้ามาแล้วค่ะเหงื่อแตกจะเป็นลมแล้ว
1: อยากออกกำลังกาย
2: ใช่บอกเรียกว่าไกลมากเขาไม่รู้ว่ามันไกลค่ะ
0: สองกิโล
2: ผ่านสองกิโลเข้าไป

0: ไปเพราะนัดมาหรือว่าเปิดฟรีให้กับทุกคนเดินเข้าไปคะ
1: ก็ใครก็เราก็รับหมดอะค่ะที่เจตนาจะมาหา
0: ค่ะ
1: เพียงแต่บางคนไม่เข้าใจบางคนไปนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะคนไปนั่งเฉยๆก็รอเรียกไปก็ตั้งนานแล้วไม่มาสักทีแล้วก็เวลาไปแล้วเนี่ยเราจะต้องวัดความดันก่อนนะคะตรวจวัดความดันดูเพ้าที่ประจรต่างๆถ้าสูงมากเราก็แนะนำให้พบแพทย์หรือเราก็เรียกรถมาให้เลยส่งโรงพยาบาลทันทีที่ใกล้ๆค่ะเพราะฉะนั้นก็จำเป็น
0: ค่ะ
1: แล้วก่อนจะนวดเราก็ต้องวัดความดันอยู่ดีถ้าความดันสูงเราก็นวดให้ไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องไปตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ใครไปที่คลินิกวันอังคารนะคะก็เป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้หยอดเหรียญได้นะคะจะได้ช่วยทำบุญไปด้วยนะคะ
2: เอาละครับตอนนี้เปิดสายดีไหมครับพี่พัด
0: ดีค่ะ
2: นะครับ022769718ครับ022769718เปิดสายแรกกันเลยนะครับใครที่รออยู่นะครับโทรเข้ามานะครับ
0: โทรได้เลยนะคะไม่บอกว่าสายไม่ว่างตอนนี้โทรได้เลยนะคะ
2: ครับ
0: ย้ำเบอร์อีกสักครั้งหนึ่ง
2: 022769718นะครับคุยกับอาจารย์เนตรดาวกันยาวๆเลยนะครับวันนี้ขณะเดียวกันทาง Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายท่านอาจจะอยากฝากเป็นข้อความก็ได้นะครับฝากเป็นคำถามมาแต่ก็ให้รายละเอียดมาหน่อยถ้าเป็นคำถามเรื่องของโรคที่มีความซับซ้อนก็อาจจะให้บริบทมาเยอะๆนะครับเพื่อที่อาจารย์จะได้ตอบได้ตรงจุดที่สุด
0: ระหว่างรอนะคะรอสายที่จะโทรเข้ามาโทรเข้ามาแล้วค่ะ
2: คุณเกตครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเกตคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: คุณหมอด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: จะถามคุณหมอว่าลูกโครงเพลงมีประโยชน์อะไรบ้างคะคือมีคนข้างบ้านเขาบอกว่าช่วยเลื่อนปอดร่มหัวใจจริงไหมคะอยากจะฟังจากปากคุณหมอค่ะ
1: ช่วยเรื่องอะไรนะคะไม่เคยได้ยิน
3: เขาบอกว่าช่วยเรื่องปอดแล้วก็ช่วยเรื่องหัวใจจริงไหมคะ
0: ปอดหัวใจ
3: ลูกโครงเพลงเนี่ยค่ะ
1: โครงเพลงเนี่ยเป็นยาดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็มองข้ามแหละไม่ค่อยได้สนใจแต่เป็นยาที่เกี่ยวกับปอดเป็นยาที่เกี่ยวกับปอดเรื่องของทางเดินระบบทางเดินหายใจเรื่องของขับปัสสาวะโครงเพลงจะเป็นยาที่ดีมากเราใช้โครงเพลงในผู้ป่วยที่มีระบบทางเดินหายใจหรือปอดมีปัญหาเนี่ยโครงเพลงใช้ได้ผลดีเราใช้ในคลินิกของเราเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
3: อ๋อ
0: ค่ะ
3: ตรงนั้นก็คงจริงแล้วมีข้อห้ามไหมคะคือว่าคนกินเนี่ยคือเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาจากกินได้ไหม
1: ปัญหาของการกินคือเจตนาจะกินเพื่ออะไรอะคะ
3: ก็เห็นมันอร่อยดีก็เลยเก็บมากินอะ
1: ถ้ากินลูกอร่อยอะกินลูกอร่อย
3: มันมีประโยชน์ต่อปอดแล้วก็ดีเนาะเนี่ย
1: คือมันมีธงเทงเนี่ยมันมีธงเทงไทยกับธงเทงฝรั่งธงเทงฝรั่งก็จะลูกใหญ่หน่อยก็จะเปรี้ยวๆธงเทงไทยเนี่ยรอให้มันสุกก่อนแล้วเราก็จะเอาลูกมันมากินลูกมันจะอมเปรี้ยวๆนิดๆมันจะลดอาการพวกต่อมน้ำลายอักเสบได้ฝีในคออักเสบในลำคอลูกมันนะคะที่ออกเปรี้ยวหน่อยๆอ่ะจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้อยู่แล้วเช่นไอต่อมน้ำลายอักเสบแบบพวกนี้อมได้เคี้ยวอมแล้วก็ค่อยๆกืนแต่ตัวของต้นมันทั้งต้นนะคะต้นมันทั้งต้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาจะเอามันมาตำแล้วเขาก็ใส่น้ำบ้างใส่เหล้าบ้างแล้วแต่แล้วเขาเอาสำลีค่ะไปชุบน้ำนั้นมาแล้วก็อมไว้ในคอก็ค่อยๆกลืนทีละนิดก็จะช่วยเรื่องของทอนซิลอักเสบเรื่องของฝีในลำคออะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะหรือหมอพื้นบ้านเนี่ยจะนิยมมากเลยก็คือเอาลูกเอาต้นมันนะคะทั้งต้นมาทำให้แห้งก่อนแล้วเขาก็เอามาต้มน้ำพวกปัสสาวะมีเลือดปนหน่อยๆพวกอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้และลดอาการเรื่องของปัสสาวะอักเสบแล้วก็ดูแลเรื่องของปอดทอมซิลอักเสบพวกนี้เก่งมากตรงเทงเนี่ยมันจะมีเวลาของมันค่ะพอถึงเวลามันก็ยุบหายไปพอฤดูหน้ามันมามันก็ขึ้นมาใหม่มันไม่ได้อยู่กับยาวกับเรายาวๆใช่ค่ะ
3: มันขึ้นมาเองค่ะไม่ได้ปลูกมันหรอกมันขึ้นเองใต้ต้นมะม่วงลองเก็บกิน
1: แล้วก็ขึ้นตรงไหนมันก็ชอบขึ้นตรงนั้นแหละค่ะ
3: อ๋อ
1: มันขึ้นตรงไหนมันก็จะขึ้นแต่ตรงนั้นแหละ ใช่เป็นยาดีด้วยค่ะเป็นยาที่ลดอาการอักเสบบริเวณลำ

0: คอแล้วก็ลดอาการเรื่องของปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ดีด้วยแต่ว่ามันเป็นไม้อวบน้ำ
1: จ้ะแล้วตกลงสรุปคือเป็นมะเร็งเต้านมนี่กินได้ใช่ไหม
0: กินได้กินได้แต่ว่าปัญหาของเราที่ถามเหมือนเดิมกินเพราะอะไร
1: เห็นว่ามันอร่อยดี
0: ถ้ากินแค่ลูกมันอ่ะกินได้เลยไม่เป็นปัญหาลูกมันที่อร่อยอ่ะกินได้เลยเพราะว่าเด็กๆก็กินค่ะเห็นเจอลูกสุกๆสีส้มๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเปรี้ยวๆอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆก็อร่อยดีค่ะก็ฉีกคือดึงมามันจะเป็นถุงใช่ไหมคะแล้วฉีกถุงออกมันก็จะเจอลูกข้างในเราก็จะกินลูกข้างในนั่นแหละค่ะ
1: นั่นแหละโอเคค่ะอร่อย
0: กินได้ค่ะกินได้อร่อยดีค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะฝากขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ลูกทงเทงนะคะเราเคยเห็นเนาะลูกทงเทง
2: พยายามนึกภาพตามนะทงเทงทงเทง
3: เป็นจะมีลูกส้มๆอยู่ข้างใน
2: ครับ
3: ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะมีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่า
0: คนก็เรียกโคมจีนต้อมต้อมก็เรียกค่ะ
2: เหมือนโคมจีนจริงๆด้วยฮะ
3: มันจะมีเปลือกเป็นโคมเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ค่ะอร่อยนะคะอร่อย
3: อร่อย
0: ใช่ค่ะ
3: ที่คุณเกดเขาทานก็ว่ามันอร่อย
2: ดีจังเลยอ่ะ
0: ใช
3: ่ใช่สายว่างนะคะตอนนี้02-276-9718ไม่ว่างแล้ว
2: ครับผม
3: โทรมาแล้วค่ะ
2: มีมาจากชัยภูมินะครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
4: ชื่อสุธีตาปราบผมอยากจะถามอาจารย์ว่าการใช้ประโยชน์ของยางจืดเนี่ยมันมีโทษมีภัยอย่างไรครับ
3: รางจืดเหรอคะ
0: รางจืดเหรอคะ
4: ราง
0: โอเคค่ะรางจืดมันมีว่านกับมีต้นนะคะกับต้นแบบเถาเลื้อยเราน่าจะเป็นเรื่องของต้นมากกว่าคือรางจืดเนี่ยเวลาที่เราใช้อ่ะถ้าหมอพื้นบ้านสมัยก่อนเก่งๆเนี่ยเขาถือว่ารังสีเป็นยาแรงเป็นยาที่มีความรุนแรงแล้วก็เวลาที่เขาจะใช้เนี่ยเขาใช้ร่วมกับสุราเขาเอามาโขกกับสุราคั้นน้ำแล้วดื่มเพื่อถอนพิษต่างๆพวกถอนพิษยาเบื่อยาเมาอะไรพวกอย่างเงี้ยมันถอนพิษยาค่ะยาทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปมันถอนหมดต้องทำความเข้าใจก่อนนะมันถอนหมดทุกอย่างแต่ณปัจจุบันเนี้ยเขาก็แนะนำให้ใช้โดยของกระทรวงเองก็แนะนำให้ใช้ว่าถ้าคุณจะถอนพวกยาฆ่าแมลงที่คุณไปฉีดพ่นอะไรต่างๆมาพวกเนี้ยเขาบอกให้ใช้น้ำธรรมดาคุณก็สามารถใช้ใบแต่แพทย์แผนไทยเนี่ยแพทย์แผนไทยที่เขาทำงานเขาจะใช้เถาจะใช้เถามากกว่าใช้ใบแต่ประชาชนทั่วไปเราแนะนำให้ใช้ใบที่มีขนาดกลางไม่แก่ไม่อ่อนขนาดกลางนะใบขนาดกลางแผนไทยเรียกเทสลาดไม่แก่ไม่อ่อนเอามาถึงร้านทำความสะอาดจะทำเป็นชาก็ได้ค่ะหั่นเป็นฝอยคั่วในกระทะให้แห้งแล้วหลังจากนั้นก็เก็บไว้แล้วก็ชงเป็นชาดื่มก็ได้หรือจะต้มสดก็ช่วยได้เหมือนกันส่วนใหญ่ต้มสดก็ประมาณ10ใบไม่เกินนั้นแล้วก็ใส่น้ำลงไปประมาณลิตร1ลิตรแล้วก็ต้มให้เดือดสัก15นาทีแล้วก็แบ่งดื่มเพื่อล้างพิษต่างๆแต่ถ้าเรากินยาพวกลดความดันยาเรื่องโรคหัวใจอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะยาเบาหวานที่จะเป็นต้องมีการควบคุมพิเศษอย่างเงี้ยถ้าเรากินพวกนี้ไปแล้วเนี่ยต้องทิ้งห่างไปเป็นชั่วโมงเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ก่อนยาความดันต้องออกฤทธิ์ก่อนแล้วเราอยากจะกินรางจืดเพื่อเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ค่อยกินอย่ากินยาอย่าคิดว่าเรากินยาความดันไปแล้วกินยาเบาหวานกินยาแล้วเราอยากจะล้างพิษยาแล้วเราก็ไปต้มรางจืดกินมันก็จะทำให้ความดันเบาหวานหัวใจควบคุมไม่ได้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะพอควบคุมไม่ได้ไปหาหมอก็จะเพิ่มยากลับให้คุณอีกว่าทำไมถึงควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นกินรังจืดอย่ากินใกล้กับยาที่เรามียาประจำอยู่อย่ากินใกล้กันห่างกันสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็จะดีกว่าค่ะ
3: ค่ะ
4: ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณดีค่ะ
2: รางจืดนะครับยาแรงแต่ก็มีประโยชน์เยอะ
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับอาจารย์ครับขออนุญาตพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันใหม่ครับ
3: ค่ะ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบ ไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
7: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
9: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
11: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
12: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
11: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
12: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
13: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ช่วงที่2ของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเราพูดคุยกับอาจารย์เนตดาวยงศรีแล้วก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาคุยกับอาจารย์นะคะแล้วก็สอบถามเรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยค่ะเปิดสาย02-276-9718นะคะตอนนี้ก็มีคำถามฝากมาทาง Facebook Live รอระหว่างรอโทรศัพท์คุยเรื่องคำถามจากคุณนี
2: คุณนีถามมาก่อนนะ
3: คุณนี
2: ต้นข่อยที่บ้านเนี้ยมีใบเยอะมากเลยเนี้ยอยากเอามาทำยาสมุนไพรพอจะได้ไหมครับอาจารย์
3: ทำอะไรได้บ้างคะ
0: ใบข่อยมีประโยชน์ข่อยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ที่ราคาสูงที่สุดตอนนี้คือลูกของต้นข่อย
3: ลูกมัน
0: ราคาสูงอยู่ใช่ค่ะเราเองก็หายากมากเพราะว่าลูกของต้นข่อยจะเป็นลูกกลมๆคล้ายเม็ดพริกไทย
3: คล้าย
0: เม็ดพริกไทยร่อนนะคะไอ้เฉพาะลูกตัวเนี้ยมันเป็นตัวยาที่ช่วยบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็ลดอาการจุกเสียดได
3: ้
0: ถ้ามีอยู่ใกล้บ้านนะคะถ้ามีอยู่เก็บลูกมันมาทำความสะอาดแล้วก็ทุบทุบปูปูแล้วก็ต้มหน่อยก็จะลดอาการพวกท้องอืดท้องเฟ้อขับลมบำรุงธาตุแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในยาอายุวัฒนะแต่ใบข่อยเนี่ยหลายคนก็จะมองข้ามแล้วก็จะแนะนำว่าใบข่อยแนะนำว่าเอาใบขนาดกลางเหมือนเดิมนะคะใบขนาดกลางที่ไม่แก่ไม่อ่อนเวลาที่ลดเวลาสตรีมีประจำเดือนนะคะจะมีอาการปวดท้องมากๆเนี่ยเราจะแนะนำให้เอาใบข่อยอะค่ะมาต้มเอาใบข่อยมาต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เอาขิงผงที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้ค่ะมาชงละลายเข้าไปด้วยกันแล้วก็จิบดื่มจะบรรเทาอาการพวกปวดประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยได้ด้วยแล้วก็ขับลมลดอาการท้องอืดได้แล้วก็ถ้ารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนบ้างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปคั่วกับพวกข้าวสารหมอพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปคั่วกับพวกข้าวสารคั่วไปด้วยกันแล้วก็ชงแบบน้ำชาดื่มรินเอาแต่น้ำดื่มก็จะเป็นเรื่องของการกินอาหารแสลงถอนพิษยาเบื่อยาเมาอะไรต่างๆมันเป็นภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านแต่ว่าถ้าที่เราใช้กันได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของลดอาการปวดประจำเดือนก็คือเอาใบข่อยขนาดกลางมาต้มแล้วก็จะต้มผสมกับขิงเลยก็ได้หรือจะไปเอาขิงผงจากร้านสะดวกซื้อมาเทใส่ก็ได้แล้วแต่ต้มรวมกันลดอาการปวดประจำเดือนได้ดีค่ะ
3: อืมค่ะนั่นเป็นสรรพคุณนะคะค่ะมาถึงโทรศัพท์ในรายการค่ะ
2: คุณน้อยจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
14: ข้อถามหน่อยนะคะ
1: ทานอบเชยกับขมิ้นชันอ่ะ3เวลาอย่างละ2 2 2เนี่ยเป็นเวลาปี2ปีแล้วเป็นอะไรไหม
0: ตอนนี้ฟังเสียงก็ดูแข็งแรงดีนะคะแต่คนเดิมแหละเราก็จะชอบถามว่าเรากินเพราะอะไรถ้ามีโรคประจำตัวอยู่เราก็จะได้แนะนำได้ถูก
1: เพราะว่าขมิ้นชันมันก็ช่วยทางได้ทางด้านลำไส้แล้วเห็นสรรพคุณของขมิ้นเป็นสิ่งที่ดีกินนะกินของทอดก็ใส่ขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่ากินเป็นแคปซูลมันสะดวกแล้วอบเชยก็กินช่วยลดน้ำตาลเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานอายุ70แล้วค่ะ
0: อ๋ออายุ70แล้วก็ทานได้นะคะเพียงแต่เราต้องคอยเช็คสุขภาพของเราด้วยขมิ้นก็เป็นยาดีค่ะลดอาการเป็นระบบทางเดินอาหารเป็นระบบทางเดินอาหารมันก็จะช่วยเรื่องของการย่อยลดอาการท้องอืดอะไรพวกนี้ได
1: ้ก็เห็นมันเป็นของดีก็เลยกินทุกวันกินมา2ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เป็นอะไรไหม
0: ก็ตอนนี้ดูคุณน้อยดูปกติดีนะคะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองอะไรไหมล่ะคะอบเชยก็ดีค่ะอบเชยเนี่ยเป็นตัวชะลอน้ำตาลชะลอน้ำเป็นชะลออาหารชะลอน้ำตาลให้อยู่ในระบบทางเดินอาหารเราได้นานขึ้นเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานได้ค่ะ
1: เมื่อเดือนที่แล้วไปตรวจเลือดแล้วเบาหวานไม่ขึ้นน้ำตาลไม่ขึ้นไม่เป็นเบาหวานแล้วอยากถามว่าเรากินนานๆไปอย่างเงี้ยมันมีผลเสียไหม
0: จริงๆไม่ได้อยากให้กินนานขนาดนั้นค่ะตอนนี้ที่กินอย่างละ2เม็ดใช่ไหมคะ2มื้อหรือเปล่าคะ
1: 3มื้อค่ะ
0: มีลดลงบ้างเถอะค่ะให้ร่างกายได้พักบ้างก็ลดลงเหลือแค่เช้ากับเย็นค่ะให้ร่างกายได้พักบ้าง
1: เอา2เม็ดก็พอเช้าเย็นพอเนาะ
0: ใช่ค่ะ2เม็ดก็พอค่ะ
1: ไม่มันถ้ามันเยอะมันจะถ่ายออกมาเป็นนั่นไหมออกมาจากร่างกายไหมถ้ามันเยอะ
0: มันเยอะเกินไปเนาะเก็บสะสมตับก็เป็นตัวรับภาระ
1: โอ้เหรอ
0: ตับก็เป็นตัวรับภาระไตก็เป็นตัวขับทิ้งตับรับภาระแล้วก็ส่งมาให้ไตขับทิ้งเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเอาแค่เช้าเย็นก็พอไม่ต้องเอาสามเวลาค่ะ
1: คนข้างบ้านก็บอกว่าทำไมตัวเหลืองเหลืองไอเราเพราะขมิ้นหรือเปล่าเนาะ
0: ก็ถึงถามว่ามีอาการตาเหลืองตัวเหลืองบ้างไหมคะถ้ามีก็ต้องลดลงหรือพักบ้าง
1: ลดลงหรือพักบ้างพักประมาณเท่าไหร่ถึงกับประทานได
0: ้ก็ถ้าเราไม่มีอาการอะไรนะคะถ้าเราไม่มีอาการอะไรก็พักสักเดือน2เดือนก็ได้ค่ะ
1: กลัวน้ำตาลมันจะขึ้นเพราะชอบกินของ
0: ตัวที่พักตัวที่ให้พักก็คือพักบ้างคือขมิ้นค่ะอบเชยเนี่ยลดลงละค่ะอบเชยลดลงจริงๆถ้ากินอย่างละแคปซูลนะคะกินอย่างละแคปซูลก่อนเช้าเย็นธรรมดาพอเนี่ยร่างกายก็พอได้ขับทิ้งได้ทันบ้างค่ะ
1: อ๋อเอาอย่างนั้นเช้าเย็นหนึ่งก็พอแล้วนะ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะ
1: ขอถามอีกอันนะคะพี่จักแปดกล้วยไหมคะพี่จักแปดกล้วยมันก็แปดกล้วยสักจักค่ะเนี่ยทานเป็นเวลาปีสองปีแล้วเป็นอะไรไหม
0: แปดกล้วยสักจักนี่จากใบมันหรือผลมันล่ะคะ
1: ใบแปดกล้วยสักจักก็เป็นแคปซูลเขาบอกว่าทำให้เลือดไหลเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อเขาอะ
0: ถ้ากินยาละลายเลือดอยู่ก็ไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าไม่ได้กินยาละลายเลือดก็โอเคไม่เป็นไรค่ะ
1: ปีสองปีก็ไม่เป็นไรเหรอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใครทานยาหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็พักบ้างควรจะพักบ้างค่ะแล้วก้มดูหลอดเลือดที่ขาเราบ้างว่ามันมีเส้นเลือดฝอยแตกบ้างหรือเปล่า
1: ทำไมเหรอ
0: มันก็จะไม่ใช่ค่ะมันก็ไม่เหมาะบางคนกินมากเกินไปก็จะมีอาการแตกของเส้นเลือดฝอยเล็กๆตามขาก็ลดลงบ้าง
1: ควรจะพัก
0: แต่มันเป็นการไหลเวียนที่ดีอย่างนึงนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้กินเยอะเกินไปแล้วก็พักบ้าง
1: พักประมาณสัก 2-3 เดือน
0: ค่ะแล้วก็ค่อยๆว่ากันใหม
1: ่อ๋ออย่างนั้นก็กิน
0: แล้วก็อย่ากินเยอะร่างกายจะได้ขับทิ้งได้และทุกครั้งที่กินอย่างนั้นเราก็แนะนำว่าควรจะต้องกินน้ำสะอาดตามไปด้วยนะคะอย่าลืม
1: ค่ะ
0: จะได้ขับทิ้งได้
1: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค่ะ
3: คุณแม่น้อยนะคะ
2: ครับ
3: อายุ70แล้วถ้าทานยามาต่อเนื่องอาจารย์บอกว่าถ้าทานแล้วก็ต้องถามตัวเองตลอดว่าทานเพื่ออะไรใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะนั่นแหละปัญหาที่เราต้องถามท่านผู้ฟังเสมอว่าทานทำไมคะทานเพราะอะไร
3: แล้วบางคนทานอาหารเสริมแบบนี้ก็คิดว่ามันจะดีกับร่างกายแต่ว่าทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาก็กังวลว่ามันจะมีปัญหาอะไรสะสมหรือเปล่าอาจารย์แนะนำยังไงคะ
0: การตรวจร่างกายเนี่ยในร่างกายประจำปีในผู้สูงอายุก็อาจจะไม่ต้องปีนะคะอาจจะ6เดือนสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้จะได้รู้ค่ะตับค่ะไตค่ะน้ำตาต่างๆอะไรพวกเนี้ย
3: ค่ะ
0: เราก็จะได้รู้เราจะได้ระวังตัวทำและการกินอาหารการกินอาหารเสริมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอย.ค่ะออนอาหารยอคือยาแต่คำว่าอาหารเสริมเนี่ยเขาไม่จัดให้สิ่งเหล่านี้เป็นยาเขาจัดให้สิ่งเหล่านี้เป็นอาหารเสริมเฉย
3: ๆ
0: โดยมีข้อจำกัดว่าไม่มีผลในการรักษาโรคเขาจำกัดไว้อย่างนั้นไม่มีผลในการรักษาโร
3: ค
0: ถ้ายาเนี่ยจะมีผลในการรักษาโรคเขาก็เลยแยกออกไปเป็นอาหารเสริมแต่อาหารเสริมเนี่ยมันขออนุญาตได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีสรรพคุณอะไรจะแนะนำคนไข้เสมอว่าให้ดูที่ฉลากที่ติดกับกระปุกให้ดูที่ฉลากที่ติดกับกระปุกสติ๊กเกอร์ที่ติดข้างขวดอะค่ะเพราะทำไมต้องให้ดูอันนั้นไอ้ฉลากตัวนั้นน่ะเป็นการยื่นขออนุญาตเพื่อขอว่าสรรพคุณนั้นน่ะมีสรรพคุณอะไรอย.ควบคุมเรียบร้อยแล้วว่าโอเคปลอดภัยตามสรรพคุณที่ขอจึงอนุญาตให้ออกมาจำหน่ายได้แต่ถ้าเอาไปตามฉลากผูกคอขวดหรือใบโบชัวข้างๆไม่แนะนำให้อ่านไม่แนะนำให้อ่านเพราะว่าอันนั้นอ่ะไม่ได้ขออนุญาตอย.แต่เป็นการทำเสริมขึ้นมาต่างหากเพราะฉะนั้นการกินอะไรก็แล้วแต่ขนาดอาหารที่เรากินข้าวที่เรากินทุกวันทุกวันอยู่เนี่ยเรายังถูกห้ามเลยว่ากินข้าวเยอะเกินไปละกินข้าวน้อยลงหน่อยเรากินกันมาตั้งแต่เล็กแต่พอโตขึ้นเรายังบอกว่าแป้งมันเยอะเกินไปน้ำตาลมันมากเกินไปต้องลดข้าวลดต่างๆลงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันค่ะการกินอะไรก็แล้วแต่ควรกินให้หลากหลายสลับสับเปลี่ยนกันไปร่างกายจะได้รับแร่ธาตุสารอาหารตามสมควรจะดีกว่าแล้วถ้ากินนานๆพักบ้างค่ะพักบ้างให้ร่างกายได้พักบ้างแล้วก็ถามตัวเองเสมอด้วยว่าเรากินมันเพราะอะไรและเราคาดหวังเราหวังผลอะไรแล้วมันได้ผลตามนั้นไหมแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพตลอดเวลาด้วยนะคะทุก6เดือนก็ได้ในผู้สูงอายุถ้าคนอายุยังไม่มากก็ปีนึงก็ได
3: ้
0: ก็จะทำให้เรารู้ร่างกายรู้สุขภาพของเราด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกินน้ำ
3: กินน้ำเยอะ
0: ใช่ค่ะกินน้ำก็จะได้ขับเอาของเสียหรือของที่ร่างกายต้องการทิ้งขับออกมาทางปัสสาวะค่ะ
3: ค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะอาจารย์
2: ครับคุณสุจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณหมอ
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
14: อยากจะถามคุณหมอว่าหลานอายุ8ปีเขาไอมาเป็นเดือนแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลสองครั้งแล้วก็ไม่หายหมอว่าไม่เป็นอะไรฉันกลัวก็จะเป็นอะไรทางไหนนะจ๊ะ
0: หลานอายุ8ปีไอมานานแล้วเหรอคะ
14: มันเป็นเดือนแล้วจ้ะไปหาหมอสองทีแล้วก็โรงพยาบาล
0: แล้วระหว่างไอมีอาการหอบเหนื่อยไหมคะ
14: เขามีโรคภูมิแพ้น่ะ
0: อ๋อ
14: เป็นภูมิแพ้นอนกูน
0: โอเคโอเคเข้าใจแล้วก็หลานอายุ8ปีมีน้ำหนักเท่าไหร่คะ
14: น้ำหนัก14กิโลสูง119จ้ะ
0: จ้ะทีนี้ปัญหาของการนอนกรนนะคะคือตัวต่อมทอมซินมันบวมอะค่ะ
14: จ้ะ
0: มันบวมเวลามันบวมแล้วเวลานอนก็จะกรนแล้วต่อมทอมซินตัวนี้มันโตขึ้นมันก็จะกรนแล้วก็แสดงว่าหลานเป็นภูมิแพ้เรื้อรังค่ะเป็นภูมิแพ้เรื้อรังอยู่จังหวัดไหนนะคะ
14: อยู่เนี่ยโคราชที่มาละจ้ะ
0: อ๋ออยู่โคราชนี่เน
14: าะเร็วตอนนั้นน่ะรับยากินแล้วก็เขายาพ่นจมูกเร็วมันหายแล้วทีนี้ฉันก็ไม่ได้ให้กินยาก็พิษนัดหนูหมอเลยไปหาเขาก็ดูเลยเขาก็ไม่รักษาโตเนาะฉันก็ไม่ได้ดูใบสักทีว่ามันเลยนัดก็เลยน้ำมันนอนโกนยิบตอนนั้นหายแล้ว
0: ก็คงต้องพาไปพบหมอใกล้ๆค่ะไปพบหมอใกล้ๆที่ใกล้แล้วก็ดูใบนัดด้วยแล้วก็เด็กค่ะเด็กที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะตอนนี้น้อง8ปีแล้วน้อง8ปีแล้วรออีกสักระยะหนึ่งค่ะอาการที่จะเป็นหวัดบ่อยๆอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้องเริ่มโต น้องเริ่มโตอาการก็จะค่อยๆลดลงทีนี้ปัญหาเรากลับมาตั้งหลักเดิมน้องเนี่ยควรจะต้องออกกำลังตามสมควรนอนหลับพักผ่อนให้ดีหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้
14: ได้ไหมคุณหมอ
0: กินอะไรนะคะ
14: กินยาบำรุงได้ไหม
0: กินยาบำรุงเหรอคะคือน้อง8ขวบอะค่ะเลยไม่รู้จะแนะนำยังไงดีจะบอกว่าจะแนะนำบอกไปหาต้นธงเพลงที่เขาเจอ ก็ไม่รู้ว่าจะรู้จักหรือเปล่า
14: ไม่รู้จัก
0: ใช่ไหมไม่รู้จักใช่ไหมล่ะมันก็เลยหายาลำบากทีนี้บอกอยู่โคราชแล้วก็อยากให้ไปหาที่ขอนแก่น มันก็จะพาไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าขอนแก่นเขาจะมียาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
14: ฉันก็ยาก
0: ใช่ไหมอ่ะก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงก็เลยแนะนำว่าให้น้องออกกำลังตามสมควรเด็กก็ค่ะออกกำลังกายหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองแล้วถ้าน้องเป็นเรื้อรังเป็นยาวๆนานๆเนี่ยไม่ได้เป็นตามฤดูกาลถ้าเป็นตามฤดูกาลเนี่ยสิ่งที่น้องแพ้อยู่ข้างนอกบ้านแต่ถ้าน้องเป็นตลอดเวลาสิ่งที่น้องแพ้อยู่ในบ้านต้องดูด้วยค่ะตั้งแต่หมอนผ้าห่มที่นอนม่านต่างๆเนี่ยมันมีฝุ่นละอองอะไรหรือเปล่าเราต้องพยายามดูดแล้วก็เอาไปตากแดดเพราะว่าไรฝุ่นก็ทำให้เด็กแพ้ได้เหมือนกันต้องเอาไปตากแดดไปโดนแดดเพื่อไล่ไรฝุ่นแล้วเดี๋ยวพอ8ปีไปแล้วเดี๋ยวอาการจะค่อยๆลดลงทีละนิด
14: แล้วตอนนี้ต้องไปหาหมออีกไหมฉันก็กลัวหมอดูอีกหนอไปพิษนัดเขา
0: ก็ปฏิบัติหมอก็เลยดูไงถ้าเราไปตามนัดหมอก็ไม่ดู
14: ฉันก็ไม่ได้ดูละ
0: จ้ะไปตามนัดเลยค่ะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆจะแนะนำให้มาหาจะได้เอายาให้กินน้องจะได้ลดอาการกรนทอมซิลที่บวมก็จะค่อยๆลดลงมันก็จะดีขึ้นค่ะ
3: ค่ะ
14: แล้วรบกวนถามที่ข้อหมอฉันน่ะดูในโทรศัพท์ที่เขาว่าถุงพลาสติกแต่มันก็เป็นถุงใหม่ที่ฉันเอามาใส่หมูแช่อะไรเนี่ยเขาว่ามันอันตรายมันจริงไหมคุณหมอ
0: ถุงพลาสติกค่ะมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราเอาไปโดนความร้อนเราต้องดูก่อนว่าเป็นถุงเย็นหรือถุงร้อนถ้าเราเอาแค่ไปเข้าเก็บไว้แช่ในตู้เย็นไม่เป็นไรหรอครับ
14: จ้ะ
0: เราใช้ถุงซ้ำหรือเปล่าล่ะคะถ้าถุงซ้ำก็จะกลายเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ถุงซ้ำก็แล้วไปถุงใหม่ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเข้าตู้เย็นใช่ไหมคะ
14: จ้ะจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็กลัวเนาะ
0: ระวังสิ่งที่จะเป็นภูมิแพ้ให้หลานในบ้านนะคะพยายามเรื่องฝุ่นละอองไรฝุ่นต่างๆปัดทำความสะอาดดูแลด้วยหลานก็จะเบาไปด้วยไปหาหมอตามนัดนะคะ
3: ค่ะ
14: จ้าจ้าขอบคุณจ้าคุณหมอ
0: ค่ะ
14: ขอบคุณจ้าผู้ดำเนินรายการด้วยจ้า
3: ขอบคุณค่ะคุณสู่ดูเป็นห่วงหลานนะคะ
2: ครับ
3: ค่ะโทรศัพท์สายว่างค่ะ
2: 02-276-9718ว่างแล้วนะครับ02-276-9718
3: มีคำถามแม่แต่แหววมา
2: ครับผมถามอาจารย์นะครับไวรัสตับอักเสบบีเป็นอยู่นะครับตอนนี้ปวดเข่ามากเลยสามารถทานเถาวัลย์เปรียงต้มกับมะตูมได้ไหมครับ
0: เถาวัลย์เปรียงทานได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรส่วนเรื่องของเราจะต้มกับมะตูมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอีกมะตูมเนี่ยมันจะมีสรรพคุณเด่นๆเช่นพวกขับลมบำรุงร่างกายและระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารพวกนี้เราจะแนะนำว่าเวลาที่เราจะต้มมะตูมอะค่ะเปลือกลูกของมันเนี่ยค่ะแล้วเอาไปย่างหน่อยไปย่างให้มีกลิ่นหอมแล้วกระตุ้นน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกเนี่ยให้มันออกมาเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเราก็ไปต้มเถาวัลย์เปรียงต้องคอยระมัดระวังนะคะว่าเรามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าเราก็เลยแนะนำว่าเพื่อลดการระคายเคืองของเถาวัลย์เปรียงเราก็แนะนำให้เอาเถาวัลย์เปรียงไปย่างหรือคั่วก็ได้ค่ะให้หอมแล้วเราก็มาต้มพร้อมกับมะตู
3: ม
0: ก็จะได้น้ำอร่อยถือว่าอร่อยเลยค่ะก็จะมีกลิ่นมะตูมเข้าไปช่วยสมานทางเดินอาหารที่เถาวัลย์เปรียงจะรบกวนด้วยเถาวัลย์เปรียงเนี่ยมีสรรพคุณคล้ายเอนไซม์ก็คือลดอาการปวดแต่เอนไซม์มันจะกัดกระเพาะอาหารพอไปต้มรวมกับมะตูมที่เราย่างไฟแล้วเป็นด่างหน่อยๆมันก็จะช่วยลดภาวะที่เถาวัลย์เปรียงจะกัดกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้กินได้ง่ายปลอดภัยด้วยรับประทานแบบนี้ได้เลยค่ะไม่เป็นปัญหาอะไร
3: ค่ะไม่ได้เป็นผลกับโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะ
0: ใช่ค่ะไม่เป็นผลค่ะ
2: อ่ะล่ะครับมาที่สายโทรศัพท์นะครับคุณเรนูจากปราจีนบุรีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะคุณดำเนินรายการสวัสดีคุณหมอด้วยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะคุณหมอไอ้ป้าเนี่ยเป็นไอ้อะไรนะเป็นตะคริวแล้วก็เดินหลังงอมากเลยอ่ะมันงอลงอย่างเดียวแล้วคุณหมออ
0: ายุเท่าไหร่แล้วคะ
15: อายุ68จ้ะ
0: อ๋อมีประวัติทำงานหนักหรือเปล่าคะ
15: ทำงานหนักแล้วก็แบบเราเคยล้มรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ล้มเลยจ้ะ
0: จ้ะเข้าใจแล้วมีโรคอื่นอีกไหมคะ
15: เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษแต่ว่าหมอเขางดยาแล้วจ้ะ
0: โอเคหายแล้วโรคอื่นไม่มีแล้วเนาะ
15: ยังไม่มีจ้ะ
0: ไม่มีตรวจแล้วตามปกตินะคะ
15: จ้ะ
0: จ้ะคือตะคริวเนี่ยต้องดูก่อนเลยค่ะว่าเรากินน้ำในแต่ละวันเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็เราปัสสาวะบ่อยหรือเปล่าในช่วงเวลาทั้งวันถ้าเราปัสสาวะบ่อยเราก็ต้องกินน้ำเสริมเข้าไปหรือไม่ก็ต้องใช้ถ้าเป็นตะคริวแล้วไม่หายนะคะเราก็จะแนะนำพวกกลุ่มของตีสมอที่มีสมอพิเภกสมอไทยสมอเทศพวกนี้จะคล้ายๆเกลือแร่จะเซฟเกลือแร่ไว้ให้เราแต่ง่ายสุดเนี่ยเราไปกินน้ำให้พอก่อนในแต่ละวันแล้วก็ดูว่าเราตั้งพัดลมไว้ที่ไหนเราตั้งพัดลมไว้ที่ไหนพัดลมอยู่ปลายเท้าหรือเปล่าถ้าอยู่ปลายเท้าก็เปลี่ยนมาให้มันสายให้มันสายไปสายมาแล้วไม่ให้อยู่ปลายเท้าให้อยู่ขนานกับลำตัวมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วก็การเป็นตะคริวมันอาจจะขาดเกลือแร่หรือแคลเซียมในเลือดต่ำมันก็ทำผลทำให้เกิดอาการตะคริวได้เหมือนกันแล้วก็หลอดเลือดเริ่มแข็งตัวเป็นเรื่องปกติที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยส่วนเรื่องของหลังงอเนี่ยมันเป็นภาวะของกระดูกโครงกระดูกสันหลังมันแคบตัวลงค่ะเพราะถ้าเรายืดตัวตรงหรือเรานอนตัวตรงได้ตามปกตินั่นแหละแต่พอเวลาเราเดินอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราเดินแล้วตัวจะงอและทำให้
15: งอ
0: ระบายขึ้นจ้ะเพราะว่าถ้าเรายืดตัวตรงเนี่ยเราเดินไม่สบายเราเดินไม่สะดวกแต่ถ้าหลังเรางอลงเรื่อยๆมันทำให้โครงกระดูกที่มันอ้าออกอะค่ะมันไม่เป็นหนีบเราก็รู้สึกว่ามันเดินสบายขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติในผู้ป่วยที่โครงกระดูกสันหลังแคบตัวลง
15: แล้วก็เป็นไอ้โรคกระดูกคุณนะคุณหมอเราจะกินอะไรดีจ๊ะ
0: โรคกระดูกคุณเราก็แนะนำพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยถั่วงาต่างๆก็จะดีกว่าค่ะแล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องกระดูกคุณมาด้วยแคลเซียมมันก็ต่ำไปด้วยในตัวมันเสร็จก็ระวังเรื่องของตะคริวอย่างที่บอก
3: ค่ะ
15: ถามอีกข้อได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
15: ล
3: ู
15: กชายนอนโกนมากเลยจ้ะ
0: อะไรนะคะ
15: ลูกชายนอนโกนมากเลยคุณหมอ
0: น้ำหนักละคะ
15: น้ำหนักเขาเกือบ70อ่ะ
0: อ๋อค่ะแนะนำให้เขานอนตะแคงค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานอนนะคะไอ้โคนลิ้นเราอะค่ะมันเริ่มคลายตัวแล้วมันก็ลดลงไปหย่อนลงไปแล้วก็ไปปิดกั้นทางเดินหายใจเวลาที่เขานอนนะคะมันก็จะผ่านไอ้เจ้าโคนลิ้นที่มันอ่อนตัวลงเนี่ยมันก็เลยมีเสียงกรนแต่ถ้าเขาให้เขาตะแคงมันก็จะทำให้อาการกรนนั้นลดลงแต่ว่าถ้าปล่อยให้กรนนานๆควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจดูว่าเขามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าหยุดหายใจขณะหลับเช้าตื่นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นอ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงแนะนำว่าการนอนตะแคงช่วยได้ในเรื่องของการนอนกรนค่ะแล้วก็ตักลงถ้าเขาไม่ได้น้ำหนักเขาไม่มากตัวเขาไม่ได้อ้วนก็ไม่เป็นปัญหาแค่พลิกตะแคงนอนกรนเท่านั้นเอออาการนอนตะแคงอาการนอนกรนก็เบาลงแล้ว
3: ค่ะ
15: ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
3: ค่ะ
15: ขอบพระคุณที่ดำเนินรายการในนัดจัดรายการดีมากเลยค่ะ
3: จ้า
15: ขอบค
3: ุ
15: ณมาก
3: จ้า
15: ดีมาพูดสาธุอนุโมทนาสาธุบุญค่ะ
3: จ้า
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะคุณเรนูจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีหลายเรื่องเลยปรึกษาหลายเรื่องสงสัยเรื่องนอนกรนนะคะอาจารย์คะบางคนนอนตะแคงก็กรนนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่จะเบาลงเพราะโคนลิ้นมันไม่ได้กดลงไปทับ
3: ค่ะแล้วก็เรื่องขณะนอนนอนหลับแล้วก
2: ็
3: หลับไม่หลับหมายถึงหยุดหายใจขณะหลับก็มี
2: เป็น
3: โรคนี้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแล้วคือต้องไปรักษาไปหาคุณหมอรักษาอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ต้องใส่เครื่องค่ะ
3: ต้องใช้เครื่อง
2: เ
0: พราะว่าคือเจ้านอนกรนเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการหยุดหายใจขณะหลับได้เหมือนกัน
3: ค่ะ
0: เพราะว่าตรงบริเวณเขาเรียกว่าเยื่ออ่อนบริเวณลำคอกับโคนลิ้นนะคะ
3: ค่ะ
0: ม มันมีการสั่นสะเทือนเวลาอากาศไหลผ่านมันก็เลยมีอาการเสียงดังออกมาแต่พอเวลานอนตะแคงไอ้โคนลิ้นที่มันเคยหล่นไปทับบริเวณลำคอมันก็จะค่อยๆลดลงมันค่อยลดลงเสียงกรนก็จะเบาลงแต่บางคนก็ยังกรนอยู่แต่ก็กรนเสียงเบาลงค่ะ
3: ถ้าเป็นก็ต้องไปรักษาด้วยเครื่องเนาะค่ะอาจารย์คะมีคำถามมานิดนึงอ๋อแต่มีสายเข้ามาก่อน
2: ทิ้งท้ายกันนะครับจากคุณชุมกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เชิญครับ
16: อยากทราบอยากเรียนคุณหมอไอ้กระต้นกระดูกไก่ดำอ่
0: ะ
16: มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ๋อต้มน้ำกินได้ไหมครับ
0: กระดูกไก่ดำ
16: วิทยุนะครับสวัสดีครับ
3: ไปแล้วเหรอคะ
0: ไป
3: ไม่รอเลยฟังทางวิทยุค่ะค่ะ
0: จริงๆทางอภัยภูเบศนะคะเขาก็ทำเรื่องของกระดูกไก่ดำอยู่เป็นเรื่องของการเอามาใช้ภายนอกในแผนไทยส่วนใหญ่เราก็ใช้ภายนอกเหมือนกันค่ะเราก็ใช้ภายนอกซะมากกว่ามันจะมีกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เขาเอายังมีงานทำงานวิจัยอยู่ก็คือเขาเอาไปถ้ากระดูกไก่ทั่วๆไปเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการพวกต้องเป็นต้นเดียวกันนะเพราะมันมีกระดูกไก่ดำกับกระดูกไก่ขาวนะเรากระดูกไก่ดำนะคะบางคนก็เรียกว่าเฉียงพามอนแล้วแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะเอาใบของมันเนี่ยมาตำพอกมาตำพอกพวกแมลงสัตว์กัดต่อยโรคผิวหนังลดอาการปวดตามข้อมันมีก็เลยมีงานวิจัยเกิดขึ้นในเรื่องของการเอาไปทำสกัดแต่คนโบราณเองเขาจะใช้ส่วนของใบเท่านั้นนะคะใบของกระดูกไก่ดำล้างทำความสะอาดแล้วเขาก็จะมาคล้ายๆชงชาดื่มเพื่อลดอาการอืดไอบ้างกระจายเลือดที่เป็นลิ่มเป็นก้อนบ้างพวกนี้เอาไปใช้ในกรณีช้ำในกระแทกชอกช้ำเขาก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่มันกระจายความเป็นลิ่มเป็นก้อนได้ก็ต้องไปมีข้อยกเว้นในผู้ป่วยที่กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ก็จะกินไอ้เจ้ากระดูกไก่ดำเนี้ยไม่ได
3: ้
0: ก็เลยแนะนำว่าใช้เป็นภายนอกดีกว่า
3: ใช้ภายนอกจะไม่เป็นอันตรายนะคะมีคำถามทิ้งท้ายสักนิดค่ะกระดูกพรุนใช้ถั่วอะไรครับถั่วลิสงได้ไหมครับคุณชัยพัฒน์ถามมาค่ะ
0: กระดูกพรุนส่วนใหญ่เราจะมีกรรมวิธีในการใช้คือแนะนำงาเป็นหลัก
3: งาเป็นหล
0: ัก แล้วก็จะมีลูกเดือย
3: ลูกเดือย
0: แล้วก็ถั่วเขียว
3: ค่ะถั่วเขียว
0: ถั่วเขียวใช่ค่ะถั่วเขียวก็จะบรรเทาอาการปวดตามข้อได้ด้วยวิธีการทำก็เอาถั่วเขียวไปคั่วนะคะคั่วเสร็จแล้วแช่น้ำไว้หนึ่งคืนพอแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเอาน้ำที่แช่แล้วก็ถั่วเขียวนั้นต้มจนกระทั่งถั่วเขียวนิ่มแล้วก็ใส่ขิงลงไปเวลาจะกินก็จะเติมน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลก็ได้ตักขึ้นมาเอางาที่เราคั่วแล้วบดละเอียดโรยไปบนขิงอีกโรยบนถั่วเขียวอีกครั้งนึงลูกเดือยก็ทำอย่างเหมือนกันค่ะหรือเราจะมาต้มผสมกันแล้วโรยงาก็ได้ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
3: ค่ะอันนั้นก็เป็นสูตรนะคะกระดูกพุนเรื่องกระดูกก็ต้องดูแลนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดรายการหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
3: ขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะและเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
17: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
18: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกร ในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
22: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
23: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
20: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝน
24: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนดินกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมรอยรั่วคลองระบายน้ำร.1ระยะทาง600เมตรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23กันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแผนระยะยาวได้เตรียมเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม8แห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งถูกบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570แล้วเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าณจุดเฝ้าระวังอำเภอสะเดาที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนมวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ในล่วงหน้าถึง15ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวนันท์มาลีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
20: ายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
25: นายณรงค์พรอภัทรลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดสำหรับการของบประมาณกับคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทั้งหมดแล้วผลิตนาควันสันสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
20: ัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวของนาโตในภูมิภาคอาร์กติกเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวทางทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในภูมิภาคอาร์กติก ถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียและอาจสร้างความตึงเครียดจนนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารพร้อมระบุว่ารัสเซียมองการซ้อมรบของนาโตในภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการทางทหารที่แข็งกร้าวทั้งนี้นาโตเริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะที่รัสเซียมีกองเรือรบและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
19: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมือง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินกันอีกครั้งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะโดยมีดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะคุณฟังเวลา 14:07 น.หลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 15:00 น.นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่นำมาเสนอนะคะมีทั้งสัตว์

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยืนหยัดความตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการดูแลรักษาป่าไม้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยโครงการป่ารักน้ำที่เริ่มต้นจากการอนุรักษ์ป่าเพียงไม่กี่สิบไร่ในภาคอีสานจวบจนวันนี้ได้ขยายผลเป็นกว่าแสนไร่รวมทั้งเป็นต้นแบบโครงการอื่นๆที่สร้างจิตสำนึกให้คนและป่าอยู่ร่วมกันฉันจะสร้างป่านับเป็นพระราชปณิธานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดประชาราษฎร์สดุดี
1: ตอนโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศรีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านกูแบศรีราหมู่บ้านเล็กๆในตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีในอดีตประสบความทุกข์ยากแร้นแค้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด้อยคุณภาพเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมทุกปีนำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศรีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อปีพุทธศักราช2544พระองค์ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยในช่วงหน้าแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคราษฎรใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากพระองค์จึงพระราชทานคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนพร้อมทั้งให้ศึกษาในภาพรวมทั้งระบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินงานตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งจัดสรรที่ดินให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสกนิกรแม้ในพื้นที่ทุรกันดารหนึ่งในจังหวัดปลายด้ามขวานของไทย

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินอยู่นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำใจแม่ไม่มีวันเหือดแห้งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดโครงการน้ำพระหฤทัยเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่น้องๆ นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระหฤทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ณศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายอำเภอคลองท่อมหัวหน้าส่วนราชการรองประธานผู้ประสานงานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดกระบี่ประธานประสานงานภาค18มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่ร่วมกิจกรรมค่ะโอกาสนี้นะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งหนึ่งว่าเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปันให้เด็กและเยาวชนได้รับความอบอุ่นทางจิตใจตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ75คนโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆในจังหวัดว่าการจังหวัดกระบี่นะคะได้กล่าวบทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมระบุว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมทำความดีเพื่อส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยแก่ผู้ได้โอกาสผู้ประสบความทุกข์ยากและผู้ต้องการความช่วยเหลือที่มีพลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปทั้งนี้ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานแต่ก็ยังสื่อถึงความรักความเมตตาและความสามัคคีของทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ค่ะที่พร้อมช่วยกันในยามยากเปรียบดังน้ำใจของแม่ที่ไม่มีวันเหือดแห้งค่ะ

0: ุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์หรือกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรากันอีกสักข่าวนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบี่มอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัยตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมค่ะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่โดยมีนางสาวสิริพรศรีวิชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ร่วมในพิธีค่ะและโอกาสนี้ค่ะนางปาริญาตแขกเพ็งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ในนามผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดได้กล่าวรายงานรายละเอียดการมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยซึ่งได้รับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยจากอำเภอคลองท่อมเมื่อวันที่12มีนาคม2569ที่ผ่านมานะคะณบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่5บ้านเชียงเปิงตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่มีผู้เสียชีวิต1รายคือนางประภัยคงบำรุงอายุ74ปีทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตและตรวจสอบหลักฐานแล้วเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจึงจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นค่าจัดการศพ 10,000 บาทนะคะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีคิดดีทำความดีและเป็นประชาชนที่ดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำนาควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เร่งขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
10: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำ อาคารประตูท่อและรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
11: นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำถังเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็กระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบล นครชุมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
13: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
14: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะกรมการพัฒนาชุมชนร่วมมือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งลงพื้นที่กระบี่มอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ประชาชนหวังแก้จนอย่างยั่งยืนนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับนายสามารถสุวรรณมณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนายสุรพงษ์เตหะรู้วิจิตรกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งคณะผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนในโอกาสร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งณหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พร้อมถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะที่ได้เดินทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยขจัดความยากจนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในครั้งนี้มีนางวรยาปราบอักษรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่นายกิติชัยเอ็งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระบี่เขต3พรรคภูมิใจไทยนายอัศนาวีมุขุระประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่รวมมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพพร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนพช.กระบี่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งรวมพลังพช.7จังหวัดภาคใต้ตอนบนถอดบทเรียนงานปี2569พร้อมเติมอาหารสมองเติมพลังสายงานและรับมอบนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการและสนับสนุนหน่วยรับตรวจในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนกิจกรรมที่1ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสณห้องประชุมศรีปราชศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทิศทางการขับเคลื่อนงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการบรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นสำคัญจากหน่วยงานส่วนกลางการเตรียมความพร้อมงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2570Talk to Chain โดยนายนพรัตน์ธรรมรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพโดยนางสาวพิณภาวรรณทองผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ข้อค้นพบในการบริหารงบประมาณและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยนางสาวเปรมจันทร์รัตนสุวรรณสิริการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นการสื่อสารนโยบายสำคัญถอดบทเรียนทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร7จังหวัดภาคใต้ตอนบนคือจังหวัดกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตระนองและสุราษฎร์ธานีเพื่อนำแนวทางและข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงยิ่งขึ้นวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เผยกระทรวงวัฒนธรรมประกาศผล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste ประจำปี2569ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่นางปริยาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไป The Lost Tasteโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนารวมถึงสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและเพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศโดยเปิดรับสมัครและเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดให้ได้ผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจังหวัดละ5เมนูและให้ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากส่วนกลางได้พิจารณากลั่นกรองจาก5เมนูให้เหลือ3เมนูและเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้เหลือจังหวัดละ1เมนูเพื่อยกระดับให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ของจังหวัดสำหรับผลการโหวตสูงสุดจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน2ประเภทประเภทที่1โล่รางวัลสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศจำนวน1รางวัลได้แก่เมนูบี้ถ่ายบักจังหวัดภูเก็ตประเภทที่2โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับจังหวัดจำนวน77รางวัลโดยจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
16: ขัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลภูมิภูมาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับผู้อื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแหล
15: ่ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่31สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2-3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติผนึกกำลังกฟผ.และพันธมิตรตั้งศูนย์ HotNetรวมพลังผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสธน.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานจะตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HotNet เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงองค์ความรู้บุคลากรและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยการจัดตั้งศูนย์ HotNetมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างปลอดภัยโปร่งใสและเป็นไปตามหลักวิชาการ ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและองค์ความรู้เพื่อรองรับเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตท่ามกลางแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาดที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR

0: อนาคตการก่อตั้งศูนย์ฮอตเน็ตจึงนับเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยสอดรับกับทิศทางการพัฒนาพลังงานสะอาดการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวเปิดรับสมัครแล้ว eGate Green Eye ปีที่3หนุนไอเดียรักโลกสู่การใช้งานจริงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม eGate Green Eye ปีที่3ภายใต้แนวคิด Green Innovation for ESG and Circular Future เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy สำหรับการประกวดในปีนี้แบ่งออกเป็น2โครงการหลักได้แก่1โครงการCircular Innovation Cell Lane สำหรับอาจารย์นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คน 2. โครงการ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทหรือสูงกว่านักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาต่อยอดโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนด้านESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญทั้งในภาคธุรกิจและภาคพลังงานโดยมุ่งส่งเสริมการลดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายน2569และจะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่18กันยายน2569ชิงเงินรางวัลกว่า 325,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภัทรพิษเทียมเกษมโทร0831972811อีเมลsuphatpith@egat.co.th หรือ Facebook Page กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่าปล่อยให้ไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแค่ไอเดียรวมทีมให้พร้อมและมาสร้าง Green Innovation เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
1: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
3: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งรายการนี้ก็เริ่มตั้งแต่เวลา 15:30 นถึง 16:00 นนะคะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะคุณฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขกันได้กับเรื่องราวที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐ

การนะคะที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเราหลายๆเรื่องค่ะคุณฟังที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะทางรายการก็จะนำมาฝากคุณฟังนะคะเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกันซึ่งก็อยากจะให้ทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมกันได้เพื่อที่จะให้ภาคใต้ของเรานะคะอยู่กันอย่างสงบสุขอยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคีวันนี้ก็เช่นเคยค่ะรายการใต้สันติสุขเรามี2ช่วงนะคะช่วงแรกช่วงเกาะติดชายแดนใต้ส่วนช่วงที่2ช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้ซึ่งวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักเพลงก่อนค่ะ

0: ข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต
1: ้มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้นะคะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โผยนอกย้ำต้องมองสถานการณ์ชายแดนใต้ให้รอบด้านยึดข้อเท็จจริงแก้ทุกปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่อย่างจริงจังสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกิดจากหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถมองเพียงมิติใดมิติหนึ่งได้แต่ต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านครบทุกมิติและก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะคะท่านบอกว่าแบบนี้ค่ะและท่านบอกว่าในฐานะแม่ทัพท่านขอยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องมองสถานการณ์ให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงด้านการเมืองยาเสพติดการค้าของหนีภาษีการลักลอบขนสินค้าอาชญากรรมเศรษฐกิจสังคมตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะทุกปัจจัยนะคะล้วนมีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนดังนั้นทุกเรื่องจึงต้องได้รับการติดตามตรวจสอบและก็แก้ไขอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่และสิ่งสำคัญที่สุดคือการมองภาพรวมให้ครบถ้วนไม่ละเลยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและก็ใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานเพื่อจัดการกับทุกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและนอกจากนี้นะคะท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านบอกว่าเป้าหมายของเราก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาและก็นำไปสู่ความสงบความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะย้ำต้องมองสถานการณ์ชายแดนใต้ให้รอบด้านยึดข้อเท็จจริงแก้ทุกปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะ

0: มากันแล้วล่ะคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่ลือโป๊ปปัตตานีข้าวเกี๊ยบเก๋กู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยองานแฮนด์เมดจากสงขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะ CF กันเลยนะคะ CF กันเลยค่ะ
1: สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
1: สารคดีซอฟต์พาวเวอร์ตอนผ้าปลังงิงซอฟต์พาวเวอร์จากผืนผ้าสู่คุณค่าชายแดนใต้คุณผู้ฟังครับจากลวดลายบนผืนผ้าสู่เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมากว่า1ศตวรรษผ้าปลังงิงคือมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดยะลาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกผ้าปลังงิงโดดเด่นด้วยการผสมผสานหลายเทคนิคไว้ในผืนเดียวกันทั้งการทอการย้อมการพิมพ์ด้วยบล็อกไม้และการเพ้นลวดลายอย่างประณีตสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตความเชื่อและศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้จนได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของผ้าบาติกและผ้าปาเต๊ะในภูมิภาคปัจจุบันจังหวัดยะลาและเครือข่ายช่างฝีมือได้ร่วมกันฟื้นฟูผ้าปลังงิงจากภูมิปัญญาที่เคยเลือนหายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าผ้าพันคอกระเป๋าและของที่ระลึกสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการส่งออกสินค้าแต่คือการส่งออกเรื่องราวตัวตนและเสน่ห์ของท้องถิ่นผ่านงานศิลป์ที่จับต้องได้และวันนี้ผ้าปลังงิงไม่ได้เป็นเพียงผ้าพื้นเมืองของยะลาเท่านั้นแต่หากเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมโยงอดีตกับอนาคตสืบสานภูมิปัญญาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและถ่ายทอดเสน่ห์ของชายแดนใต้ให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จัก

ค่ะคุณฟังค่ะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิรวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงเร่งเยียวยาค่าครองชีพประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ
8: ที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทั้งนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนชาววิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานสลากเชิญรับชมการออกรางวัลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมขั้นตอนการออกรางวัลที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีมาตรฐานประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 น.และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและสามารถติดตามผ่านช่องทาง LINE Today เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลworldwide.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไปท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่www.glo.or.th Facebook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE Official GLO Lottery ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับทางสปท5นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศ11สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะนายช่างเทคนิควันนี้ค่ะพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะและควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะในวันนี้ค่ะมีข่าวสารนะคะในเรื่องราวของจังหวัดชุมพรค่ะมีการเปิดโครงการชุมพร Active Life หัวใจสีครามนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการอนุรักษ์ทะเลและสิ่งแวดล้อมและทางมท.3นะคะที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการนำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจความเสียหายไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งนะคะเร่งวางแนวทางรับมือในระยะยาวและมีประเด็นส่งท้ายสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วยประชากรแล้วก็เกษตรกรอำเภอพุนพินรับมือภัยแล้งนะคะและช่วงที่2สำหรับ PRD Service นะคะเป็นเรื่องราวของวันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน23นาฬิกาของวันนี้นะคะโดยการเปิด4ช่องทางนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่าน
3: คนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
4: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
3: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
4: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
3: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
4: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
3: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
4: ครับ
5: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
3: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
4: รับสักเลยไหมครับท่าน
6: ไม่ครับ
5: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับประเด็นแรกของเราเลยค่ะจังหวัดชุมพรค่ะเปิดโครงการชุมพร Active Life หัวใจสีครามนะคะโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจังหวัดชุมพรค่ะเปิดโครงการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่านะคะโดยการเชื่อมโยงทะเลวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะชุมพร Active Life หัวใจสีครามนั่นเองค่ะพร้อมกับกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อม Blue Ocean Clean and Green Life นะคะโดยการมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็นันทนาการทางทะเลค่ะควบคู่กับการ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะเพื่อการยกระดับชุมพรสู่เมืองท่องเที่ยวเชิง Active Lifestyle and Green Tourism นั่นเองนะคะโดยการจัดโครงการครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการนันทนาการทางทะเลนะคะการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแล้วก็หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะพร้อมกับส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและผ่านการสร้างจิตสำนึกและการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นผู้ประสบการณ์ภาคีเครือข่ายนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกิจกรรมเก็บขยะและการทำความสะอาดชายหาดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเลยนะคะที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลชายหาดแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลนะคะโดยการมุ่งให้ทุกภาคส่วนค่ะตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการร่วมกันรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้หาดทุ่งบัวแล่นบ้านเรานะคะก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทั้งสวยงามแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวได้ในระยะยาวเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะมาต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งทางมท.3นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยการนำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะในการสำรวจความเสียหายไฟไหม้ป่าพุควนเครงนะคะเร่งวางแนวทางรับมือในระยะยาวนั่นเองค่ะโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3นะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อการติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุควนเครงอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพร้อมกับประเมินสถานการณ์นะคะซึ่งก่อนบินสำรวจพื้นที่นะคะคณะก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากนายสมชัยลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของครอบคลุมสถานการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงจุดเสี่ยงต่อการลุกลามแล้วก็แนวทางการควบคุมและการดับไฟนะคะและจากนั้นค่ะทางมท.3และคณะก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ป่าพุควนเครงจากมุมสูงนะคะเพื่อการตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ซึ่งเบื้องต้นก็พบพื้นที่เสียหายกว่า 3,000 ไร่ด้วยกันทั้งผู้ฟังพร้อมกับการประเมินจุดเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงยากนะคะโดยข้อมูลผลจากการสำรวจทางอากาศก็นำไปใช้ประกอบการวางแผนควบคุมแล้วก็ดับไฟนะคะรวมไปถึงการกำหนดแนวทางป้องกันและการรับมือไฟป่าได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะของมท.3ที่ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจความเสียหายไฟไหม้ป่าพุควนเครงนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ฟังคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ลงพื้นที่ในการเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำนะคะช่วยให้ประชาชนและก็เกษตรกรในอำเภอพุนพินในการรับมือภัยแล้งนั่นเองค่ะโดยทางผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและรวมไปถึงการตรวจสอบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพินนะคะหลังจากระดับน้ำในคลองกูดลดลงอย่างมากเลยจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งนั่นเองพร้อมกับเร่งหาแนวทางเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนะคะโดยนายเจษดาจิตรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีในอำเภอพุนพินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณฝายเก็บน้ำหมู่ที่1ตำบลกรูดอำเภอพุนพินนะคะหลังได้รับรายงานจากทางประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคทางการเกษตรนั่นเองค่ะโดยประชาชนก็ได้เสนอขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะเพื่อการเพิ่มปริมาณน้ำแล้วก็บรรเทาปัญหาในช่วงหน้าแล้งนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีประชาชนแล้วก็เกษตรกรจากพื้นที่อื่นนะคะได้นำน้ำจากคลองปูดไปใช้ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ยังเหลืออยู่นะคะและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ำได้หากมีสถานการณ์ยืดเยื้อเอง

0: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
1: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
2: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
3: ช่วง PRD Service
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง PRD Service นะคะมาติดตามในประเด็นของวันสุดท้ายวันนี้นะคะในการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน 23 นาฬิกาของวันนี้นะคะโดยจะเปิดให้4ช่องทางด้วยกันและจะประกาศผล30กันยายนนี้ค่ะผู้ฟังคะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ประสงค์ที่จะขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็คือ31สิงหาคมภายในเวลา23นาฬิกานั่นเองนะคะโดยผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์นะคะก็ควรที่จะดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งนั่นเองค่ะโดยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะแต่มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเอกสารหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้เลยนะคะและทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะโดยทางผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือทางแรกก็คือเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ register.welfare.mof.go.th นะคะโดยการเลือกเมนูติดตามผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะหากว่าระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้เลือกผลการตรวจสอบนะคะและจากนั้นก็กรอกรหัสเลเซอร์ ID หลังบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และเพื่อเป็นการยืนยันขอทบทวนสิทธิ์นะคะเมื่อการดำเนินการสิทธิ์ระบบก็จะแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลนั่นเองค่ะช่องทางที่2ค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันเลือกข้อมูลบริการและการค้นหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและจากนั้นก็เลือกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนหากผลการตรวจสอบระบุว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้เลือกผลการตรวจสอบรายละเอียดนะคะแล้วก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ก่อนจะกดยืนยันคำขอทบทวนสิทธิ์นะคะช่องทางที่3แอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วก็ตรวจสอบผลการลงทะเบียนหากพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้เลือกปุ่มทบทวนสิทธิ์นะคะโดยกรอกข้อมูลสำหรับติดต่อแล้วก็กดยืนยันการทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือติดต่อธนาคารที่กำหนดนั่นเองผู้ลงทะเบียนนะคะก็สามารถเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเข้าสู่ระบบแล้วก็อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนนะคะโดยหากระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบรายละเอียดและดำเนินการยืนยันการทบทวนสิทธิ์ให้นั่นเองนะคะโดยทางกระทรวงการคลังก็ขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ทราบผลว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็ประสงค์ที่จะตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งเร่งดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน23นาฬิกาของวันนี้เท่านั้นนะคะโดยสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกได้ทั้งระบบออนไลน์หรือว่าการติดต่อธนาคารได้เลยนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากระบบหน่วยงานแจ้งว่าต้องแก้ไขเอกสารนะคะก็สามารถดำเนินการภายในวันที่20กันยายนนี้นะคะก่อนที่จะมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนั่นเองค่ะก็ขอให้ตรวจสอบสถานะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อการรักษาสิทธิ์แล้วก็ไม่พลาดโอกาสในการได้รับพิจารณาในคุณสมบัติอีกครั้งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับทีมงานสวท.ชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะในช่วงหน้านะคะติดตามกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ติดตามสวท.นครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM คลื่นความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกลับผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตปากพนังเมืองสำคัญแห่งลุ่มน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มรุกล้ำและภัยธรรมชาติจงส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างยาวนานกระทั่งวันที่3กันยายน2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยือนปากพนังเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นนำไปสู่แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอย่างเป็นระบบจนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนอีกครั้งจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณและแนวพระราชดำริยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่อำเภอปากพนังวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อคราวเสด็จเยือนปากพนังปีพุทธศักราช2518ติดตามได้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ

0: อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตแม้จะเป็นเมืองสำคัญด้านการเป็นเมืองท่าและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งทำนาปลูกข้าวทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลแต่กระนั้นราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจากปัญหาด้านภัยธรรมชาติเนื่องจากในหน้าฝนก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเลทำให้มีน้ำท่วมขังนานขณะที่หน้าแล้งก็จะประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะหลังจากเกิดมหาวาตภัยจากพายุแฮเรียตเมื่อปีพุทธศักราช2505ทำให้ราษฎรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาอยู่นานแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากทั่วทั้งแผ่นดินไทยดังนั้นเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518จึงนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่พลิกฟื้นอู่ข้าวอู่น้ำปากพนังด้วยพระบารมีโดยเมื่อเวลา 12:50 นวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึงบริเวณหน้าวัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นทั้ง4พระองค์ทรงลงเรือขนานยนต์เทศบาลเมืองปากพนังลำที่1เพื่อเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำปากพนังไปยังฝั่งตะวันออกท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับและหยาดน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มของพระสงฆ์นิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนันทารามเพื่อเข้าสักการะหลวงพ่อพุธพระพุทธรูปหินทรายแดงโบราณซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวปากพนังก่อนจะเสด็จไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานความมั่นคงที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรภาค8เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทดสอบระบบวิทยุสื่อสารซึ่งสามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารโดยตรงจากอำเภอปากพนังไปยังพระตำหนักจิตรดารโหฐานได้สำเร็จก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปากพนังเพื่อส่งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องน้ำท่วมน้ำเค็มรุกรานพื้นที่ทำกินจากปากของราษฎรโดยพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์และในการโดยเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพ่อหลวงอย่างเกื้อหนุนกันทั้งในด้านสาธารณสุขและแพทย์หลวงเคลื่อนที่โดยทรงดูแลหน่วยแพทย์พระราชทานและแพทย์อาสาสมัครที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางร่วมขบวนเสด็จไปทำการรักษาจ่ายยาให้แก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและผ้าทอพื้นเมืองโดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มสตรีและราษฎรในพื้นที่ทรงทอดพระเนตรการแต่งกายและงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อทรงนำไปต่อยอด และส่งเสริมสนับสนุนผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาที่มักประสบปัญหาจากภัยธรรมชาตินอกเหนือจากน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในวันนั้นแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่3กันยายน2518ยังนับเป็นจุดกำเนิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พลิกฟื้นความเป็นอยู่ของราษฎรชาวปากพนังด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบจากการก่อสร้างประตูน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์เพื่อแยกน้ำจืดน้ำเค็มออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยสามารถช่วยระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและป้องกันน้ำทะเลหนุนในฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่มีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มจากน้ำทะเลหนุนให้กลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีและแหล่งกำเนิดผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างส้มโอทับทิมสยามรวมถึงการทำนากุ้งและการทำประมงชายฝั่งที่ยั่งยืนการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2518ไม่เพียงแต่เป็นวันที่ชาวปากพนังได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเท่านั้นแต่รอยพระบาทที่ทรงเหยียบย่ำลงบนผืนดินในวันนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นในการทรงงานนำมาซึ่งความผาสุกความกินดีอยู่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของชาวลุ่มน้ำปากพนังมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวปากพนังนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มและการประกอบอาชีพนำไปสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งช่วยฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคราวพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในปี2536และทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและการประกอบอาชีพจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าปักผ้าและการจักสานกระจูดเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัจจุบันศูนย์แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพรวมถึงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7ตุลาคม2536พระองค์ได้ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งมีฐานะยากจนเนื่องจากการทำการเกษตรไม่ได้ผลจากการถูกน้ำท่วมทุกปีทำให้ประชาชนต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นห่างไกลจากครอบครัวพระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างเกิดเป็นศาลาศิลปาชีพส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มปักและกลุ่มแปรรูปกระจูดและพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นต้นมาทำการผลิตผ้าทอและเครื่องจักสานที่เป็นผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบที่กองศิลปาชีพกำหนดไว้และยังมีบางส่วนเพื่อการจำหน่ายเองและบางส่วนนำกลับไปทำที่บ้านแล้วส่งกลับมากองศิลปาชีพเพื่อตีราคาผลิตภัณฑ์จำหน่ายช่วยให้เหล่าแม่บ้านและประชาชนได้ลืมตาอ้าปากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
3: เมื่อก่อนที่อยู่กรุงเทพค่ะไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยพอมีครอบครัวมีลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเช่าบ้านอยู่แล้วค่าใช้จ่ายค่าครองชีพไปกรุงเทพมันเยอะมากก็เลยมีความคิดถึงแบบบ้านว่าอยากจะมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็จนมาถึงก็มีโครงการของพระองค์ท่านตอนแรกก็มาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในตามพระราชดำรัสของพระองค์ของรัชกาลก่อนแล้วก็ได้มีเพื่อนนะคะมาชวนให้สมัครเป็นสมาชิกทอผ้าตอนแรกก็กลัวว่าจะทำไม่ได้แต่ก็ลองมาทำก็ปรากฏว่าเราทำได้ค่ะก็เลยทำได้มาที่เกิดที่นี่ค่ะแต่ด้วยความที่นี่เมื่อก่อนจะค่อนข้างลำบากมากแล้วก็เป็นแบบว่าทำมาหากินเนี่ยทำนาก็จะไม่ได้ผลมันจะมีความลำบากด้วยความที่ยากจนเมื่อพี่จบประถมพ่อกับแม่ก็ได้ส่งให้พี่ไปอยู่กรุงเทพกับญาตินะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นมาก็20กว่าปีแต่ทุกครั้งที่อยู่ที่นั่นเราก็จะคิดถึงบ้านเราก็มีความรู้สึกมันดิ้นรนแล้วก็เงินที่ทําก็คือมันพอใช้แต่ละเดือนแต่มันก็คือมันไม่มีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้นพอมีลูกเราก็เลยอยากให้ลูกมีความรู้สึกว่าเขามั่นคงแล้วก็ไม่ต้องมาดิ้นรนอ่ะค่ะ
4: พอดีแม่กับพี่สาวเป็นสมาชิกที่นี่แล้วก็แม่บอกว่าให้มาทํางานของพระราชินีก็ตอนแรกก็ปักผ้าด้วยมือแล้วก็เปลี่ยนมาทอผ้าค่ะทำตั้งแต่ปศ2537หลายปีแล้วค่ะตอนนี้30กว่าปีแล้วที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ประชีพพอมีรายได้ค่ะอันนี้ก็ผ้าไหมก็ประมาณ 4,000 กว่าคือว่ามีรายรับเข้ามาแบบไม่ต้องไปทำงานที่ไกลๆค่ะแล้วก็ทำงานนอกงานของตัวเองอ่ะไปขายก็รวมๆก็เกือบหมื่นค่ะตอนเช้าก็ทำงานของพระราชินีก็8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นทำงานของตัวเองทำผ้าผูกเอวผ้าพันคออะไรเงี้ย
1: ขณะเดียวกันศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะสตรีและเยาวชนให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์เช่นการทอผ้าการจักสานและการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาตินอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนแล้วศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังยังเป็นแหล่งรวมใจของคนในท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสรวมพลังสร้างสรรค์งานศิลป์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
3: ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไหวไหมกลัวว่าคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความอดทนแล้วก็ความละเอียดของงานแต่ว่าเมื่อเราทำไปเรื่อยๆมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าภูมิใจในสิ่งที่เราทำมันก็จะเลยกลายเป็นความผูกพันแล้วก็ความรักในงานตรงนี้ตอนที่มาอยู่ก็ได้ดูพ่อไปด้วยพ่อแก่แล้วแล้วก็ได้เลี้ยงลูกไม่ต้องที่ทิ้งลูกหรือว่าไปทำงานที่อื่นก็ตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่ตอนลูกเล็กตอนนี้ลูกโตแล้วก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยก็สามารถทำงานเลี้ยงดูตัวเองส่งลูกให้เรียนได้อย่างมีความสุขจะบอก ต่อลูกหลานแล้วก็ยังคือจะไม่ให้พระองค์ต้องผิดหวังเรื่องการสืบสานงานวัฒนธรรมการอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมของเราต่อไปที่มีความรู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะที่ทําให้แบบว่าประชาชนที่อยู่ที่นี่ที่เกิดมาที่นี่ที่จะเห็นความยากลําบากมากๆแล้วพี่ไปอยู่กรุงเทพมา20กว่าปีแล้วพี่กลับมาอีกครั้งตอนที่โครงการของพระองค์มาแล้วก็คือความเปลี่ยนแปลงความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่เปลี่ยนไปมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันทําให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่อ่ะค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากแล้วก็มีงานทําตลอดแล้วก็มีเค้าเรียกว่าแบบมีความสุขกับการได้อยู่ที่บ้านแล้วก็มีความรักที่จะอยู่บ้านเกิดของตัวเองได้มากขึ้น
4: ทำงานที่นี่คือว่าพระราชินีได้สร้างศูนย์ขึ้นมาได้ให้สมาชิกชาวบ้านแหละไม่ต้องไปทำงานที่อื่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยค่ะยังสำนึกอยู่ตลอดว่าจะได้ไม่ต้องไปทิ้งลูกทิ้งอะไรไปอยู่ไกลๆได้อยู่ที่บ้านเรามีรายได้ที่นี่ห่อผ้าแล้วก็สารกระตูดก็หลายอย่างได้มีรายได้ที่นี่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นตื่นเช้ามาก็ทำงานที่ศูนย์นี่แหละถ้าไม่มีศูนย์แล้วก็ต้องไปกรุงเทพเหมือนเมื่อก่อน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธำมังจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของงานฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความรักความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมุ่งมั่นให้ประสบนิกรไทยได้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตที่ยั่งยืนลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำนำไปสู่การฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนังให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจากสายน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวปากพนังสืบมาจนถึงทุกวันนี้เราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: สายน้ำคือสายใยแห่งชีวิตเป็นความหวังเป็นความอุดมสมบูรณ์และเป็นรากฐานของวิถีชีวิตผู้คนมาตั้งแต่อดีตกาลณลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญทั้งอุทกภัยภัยแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวจนประชาชนต้องเผชิญความยากลำบากในการดำรงชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติและคืนความหวังแก่ราษฎรขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมุ่งมั่นสืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยงดงามและอุดมสมบูรณ์สืบไปตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังปัญหาและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เองทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินพระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรเพียงความขาดแคลนหากทรงมองเห็นศักยภาพของผู้คนและทรัพยากรในท้องถิ่นพร้อมทรงพระราชทานแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระราชปณิธานดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับคนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนสำคัญของแผ่นดินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือหนึ่งในโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สำคัญของประเทศจากการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ดินเปรี้ยวอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำให้พื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อสายน้ำได้รับการจัดการอย่างสมดุลวิถีชีวิตของผู้คนก็ได้รับการฟื้นคืนเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปีชาวประมงมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ชุมชนมีความมั่นคงและเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูโอกาสในการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เกิดขึ้นอย่างมั่นคงแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับการสืบสานผ่านการรวมกลุ่มของชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านี่คือการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างรายได้หากยังสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวสังคมและชุมชนให้สามารถยืนหยัดบนพื้นฐานของความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองทุกหยาดหยดแห่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงลุ่มน้ำปากพนังในวันนี้คือผลสำฤทธิ์แห่งพระราชวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและทุกวิถีชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคงคือภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลจากรุ่นสู่รุ่นพระราชปณิธานแห่งการให้ยังคงได้รับการสืบสารผ่านหัวใจของประชาชนผู้ร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินและสายน้ำใต้ร่มพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณยังคงแผ่ไพศาลดุจสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยและหล่อเลี้ยงความหวังของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: จากพื้นแผ่นดินที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากสู่ลุ่มน้ำที่กลับมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบได้เปลี่ยนความแห้งแล้งและความหวาดหวั่นให้กลายเป็นความหวังและความมั่นคงแก่ชาวปากพนังเคียงข้างกันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานความห่วงใยแก่ราษฎรทรงส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีรายได้มีศักดิ์ศรีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกสายน้ำที่หล่อเลี้ยงผืนดินทุกผืนทุ่งนาที่กลับมาอุดมสมบูรณ์และทุกชีวิตที่มีความหวังล้วนเป็นประจักษ์พยานแห่ง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำและหัวใจของพระสงฆ์นิกรชาวปากพนังตราบนานเท่านานและนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวททุ่งสงฆ์แม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุ70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายหน่วยงานธัญวรรณ จิระรงค์ สวทช. สงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันสงขลาสู่ฐานพัฒนาช่างใต้น้ำผนึกกำลังปตท.สผ.เสริมอุปกรณ์และทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำและอุปกรณ์สแตนเลสสตีลเน็กริงแอสเซมบลีจากบริษัทปตท.สผ.เอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำณจังหวัดสตูลว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลทั้งนี้ได้สั่งการให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นจุดเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันเพื่อให้โครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ก็พบกับพี่นีน่ากันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาพบกันตรงกับวันที่31สิงหาคม2569วันนี้วันสิ้นเดือนวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณฟังที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะคะทางรายการก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและการทักทายวันนี้นะคะก็อยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุค่ะก็ขอเชิญชวนร่วมงานประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุโครงการมนเสียงวัยเก๋ากระบี่คอนเทสต์ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะก็รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กันยายน2569ที่จะถึงนี้นะคะงานเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานี่เองนะคะซึ่งกิจกรรมภายในงานค่ะเชียร์ชมช็อปชิมค่ะเชียร์การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงนะคะแล้วก็ชมการประกวดผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าของดีของเด่นชุมชนแล้วก็ชิมช็อปสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชนนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังจะมีงานดีๆอีกครั้งที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่นะคะวันที่3ถึง5กันยายน2569ค่ะไปดูผู้สูงอายุร้องเพลงกันแล้วก็เชิญชวนเชียร์ชมชิมช็อปกันด้วยค่ะและช่วงนี้ค่ะมาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับฟังช่วงเก็บมาฝากค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะมาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะคุณฟังวันนี้ได้นำคำสอนของพระมหาโพธิวงศาจารย์ซึ่งเป็นคำสอนตอนปราสาคนแก่ค่ะซึ่งพระมหาโพธิวงศาจารย์ท่านก็สอนว่าเรื่องของคนแก่มักเป็นเรื่องน่ารำคาญสำหรับคนหนุ่มสาวทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นวัยที่ต่างกันคนแก่ส่วนใหญ่ก็มักจะจู้จี้ขี้บ่นน้อยใจชอบให้ลูกหลานเอาอกเอาใจนะคะความคิดเชื่องช้าส่วนคนหนุ่มสาวชอบความรวดเร็วเด็ดขาดไม่ชอบพูดมากนอกจากคนที่ตัวรักเท่านั้นประสาคนแก่ก็เป็นอย่างนี้นะคะจึงทำให้คนแก่กับคนหนุ่มสาวเข้ากันไม่ค่อยได้แม้จะเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ตามซึ่งช่วงเวลานี้พ่อกับแม่เองก็อาจจะแก่แล้วนะคะอาจจะจู้จี้ขี้บ่นไปบ้างลูกๆ ก็อย่าถือสาขอให้ทนความรำคาญกันสักหน่อยนะคะคนแก่ก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกคนเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดลูกๆไม่ใส่ใจเสียบ้างก็ได้นิ่งฟังเฉยๆเสียบ้างปล่อยให้พ่อแม่บ่นไปตามประสาคนแก่ก็ได้เหนื่อยนักเขาก็หยุดไปเองค่ะซึ่งการจู้จี้ขี้บ่นเขาว่ากันว่าเป็นนิสัยประจำตัวของคนแก่ทุกคนหากได้บ่นออกมาบ้างได้ดุด่าลูกหลานบ้างทำให้คนแก่อายุยืนเพราะว่าปอดได้ทำงานเลือดลมเดินคล่อง

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพิพัฒน์ยศชนันท์ศรีศักดิ์วราวุธระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยกลุ่มด้านความมั่นคงมีนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานด้านสังคมนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและด้านเศรษฐกิจนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานนะคะเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่ะด้านภัยพิบัติเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และ area based เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงค่ะเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติด้านสังคมเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Dropout การยกระดับทักษะแรงงาน Upskill Reskillการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านเศรษฐกิจเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569นะคะเพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: หมาป่าเจ้าเล
2: ่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าหมาป่าผู้หิวโซและกระต่ายน้อยได้บังเอิญเดินมาเจอกันที่กลางป่ามันทั้งสองไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเพราะเป็นฤดูแล้งอาหารการกินก็หายากมันทั้งสองจึงตกลงกันที่จะหางานทำแลกกับอาหารเมื่อมันทั้งสองตกลงกันได้ดังนั้นก็รีบไปของานชาวนาทำทันทีและชาวนาก็ตกลงจ้างมันทั้งสองให้ทำงานและชาวนาตกลงจ่ายค่าจ้างให้หมาป่ากับกระต่ายโดยให้ค่าจ้างเป็นถั่วหนึ่งหม้อในแต่ละวันและวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันแรกทั้งหมาป่าและกระต่ายก็ไปช่วยกันทำไร่ที่ไร่ของชาวนาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง
3: เหนื่อยจังเลยเกิดมาไม่เคยต้องทำอะไรเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเมื่อยไปหมดทั้งตัวแล้ว
4: อย่าบ่นนักเลยนะหมาป่าเอาละนี่ก็เที่ยงแล้วอ่ะเราพักกินถั่วต้มกันก่อนดีกว่านะ
3: เอ้ยดีสิดีหิวจะแย่อยู่แล้วแต่แหมชาวนาให้ถั่วต้มหม้อเล็กนิดเดียวเองนะจะพอกินเหรอเนี่ย
4: ก็กินกันน้อยๆแบ่งกันกินพอแก้หิวไปก่อนแล้วกันนะ
3: เดี๋ยวเธอกินไปก่อนแล้วกันตายทำงานมาทั้งวันแล้วร้อนจริงๆฉันว่าจะไปอาบน้ำที่ลำธารสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมากินน่ะ
4: ตามใจรีบไปรีบมาล่ะจะได้มากินถั่วด้วยกัน
2: พูดจบหมาป่าก็เดินจากไปฝ่ายเจ้ากระต่ายก็นั่งเฝ้าหม้อถั่วเพื่อรอหมาป่ากลับมากินพร้อมกันแต่ทันใดนั้นก็มีสัตว์ประหลาดตัวโตท่าทางน่ากลัวมากโผล่มาพร้อมกับส่งเสียงขู่คำรามดังไปทั่วทั้งป่าเจ้ากระต่ายเห็นเช่นนั้นด้วยความกลัวมันจึงวิ่งหนีสุดฝีเท้าแต่ฝ่ายเจ้าสัตว์ประหลาดมันกลับไม่วิ่งตามเจ้ากระต่ายเลยแต่เดินตรงไปที่หม้อถั่วแล้วกินถั่วอย่างอร่อยจนหมดหม้อแล้วจากไปสักพักเจ้ากระต่ายก็กลับมาที่หม้อถั่วเพื่อนั่งรอจะเล่าเรื่องให้หมาป่าฟังแต่พอหมาป่ามาถึง
4: แย่แล้วหมาป่าเมื่อกี้นี้นะฉันโอ๊ยน่ากลัวจริงๆเลย
3: อะไรกันเจ้ากระต่ายแล้วทำอะไรมาเนี่ยที่ได้ตัวสั่นขนาดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอ
4: ก็เมื่อกี้นะสิมีตัวประหลาดไม่รู้โผล่มาจากไหนอะตัวมันทั้งสูงทั้งใหญ่อะน่ากลัวจริงๆเลย
3: ตัวประหลาดอะไรกันพูดจาไร้สาระจริงๆไปกินถั่วก่อนเถอะจะได้ทำงานกันต่อฮะเอ้ยนี่นายกินถั่วหมดหม้อไม่เหลือไว้ฉันเลยเหรอฮะจะมาตายฮะ
4: เปล่านะฉันไม่ได้กินถั่วเลยสักนิดเดียวอะเมื่อกี้ฉันวิ่งหนีเจ้าสัตว์ประหลาดพอกลับมาอีกทีอะถั่วก็หมดหม้อไปแล้วอะสงสัยเจ้าสัตว์ประหลาดมันคงจะกินถั่วของเราหมดแน่ๆเลย
3: ไม่รู้ล่ะนายเป็นคนเฝ้าหม้อถั่วนายต้องรับผิดชอบพรุ่งนี้นายต้องทำงานในไร่เพื่อเป็นการชดใช้สำหรับถั่วของฉันที่ถูกกินไป
2: เจ้ากระต่ายรู้สึกเจ็บใจมากมันคิดว่าพรุ่งนี้ถ้าเจอเจ้าสัตว์ประหลาดมาอีกมันจะต้องจับเจ้าสัตว์ประหลาดให้ได้คืนนั้นทั้งคืนเจ้ากระต่ายไม่ยอมนอนเลยมันมัวทำธนูเตรียมไว้ที่จะใช้ยิงเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้น
3: นี่เจ้ากระต่ายทำอะไรเนี่ยดึกแล้วทำไมไม่ยอมนอนอีกพรุ่งนี้นายต้องทำงานหนักนะยังต้องทำงานให้ฉันอีกด้วย
4: รู้แล้วนะไม่ต้องมาย้ำหรอกแต่ฉันจะต้องทำธนูให้เสร็จซะก่อนเพราะถ้าพรุ่งนี้เจ้าสัตว์ประหลาดมันโผล่มาอีกนะฉันจะยิงมันให้ตายเลยคอยดูสิ
3: อะไรนะนี่จะทำธนูไว้ยิงมันเหรอดีฉันจะช่วยนายเองดีไหมล่ะฉันน่ะทำธนูเก่งนะเห็นนายทำมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยนี่มาฉันช่วยทำให้นายเองจะกว่าตาย
4: โธ่เจ้าหมาป่าเพื่อนรักนายเนี่ยช่างมีน้ำใจจริงๆเลยก็ดีเหมือนกันนะนายช่วยทำธนูให้มันแข็งแรงเลยนะพรุ่งเนี้ยฉันจะเป็นคนจับเจ้าสัตว์ประหลาดเองถ้างั้นน่ะนายช่วยทำต่อนะฉันไม่ไหวแล้วไปนอนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องทำงานอีกมากเลย
3: ได้เลยนายเข้านอนเถอะนะเดี๋ยวฉันจะทำธนูให้เอง
2: แล้วเจ้ากระต่ายก็เข้านอนปล่อยให้หมาป่าทำธนูพอรุ่งเช้าทั้งสองก็ออกไปทำงานที่ไร่ของชาวนาอีกชาวนาเอาถั่วต้มมาให้หนึ่งหม้อเหมือนเดิมวันนี้เจ้ากระต่ายต้องทำงานคนเดียวส่วนเจ้าหมาป่าก็นอนเฝ้าหม้อถั่วอยู่จนถึงเวลาพักเที่ยงเจ้ากระต่ายจึงหยุดทำงานแล้วเดินมาที่หม้อถั่วเพื่อจะพักกินอาหาร
4: เฮ้ย เหนื่อยจริงๆเลยเนี่ยฉันน่ะทำงานแทนนายแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะหมาป่าพรุ่งนี้นายก็ทำหน้าที่ของนายเหมือนเดิมนะ
3: แน่นอนวันเนี้ยนายทำงานแทนฉันเพื่อทดแทนถั่วต้มส่วนของฉันไงล่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฉันก็ช่วยนายทำงานเหมือนเดิมแล้วล่ะ
4: เอาล่ะอย่ามัวพูดอยู่เลยฉันน่ะหิวจะเป็นลมอยู่แล้วอ่ะเรารีบกินถั่วต้มดีกว่า
2: เหตุการณ์ก็เป็นไปเหมือนเดิมเจ้าหมาป่าก็ขอตัวไปอาบน้ำที่ลำธารก่อนปล่อยให้เจ้ากระต่ายเฝ้าหม้อถั่วอยู่เพียงลำพังและไม่นานเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเดิมก็โผล่มาอีกแต่คราวนี้เจ้ากระต่ายไม่วิ่งหนีแล้วมันรีบคว้าธนูที่ทำไว้เมื่อคืนขึ้นมาทันที
4: มาแล้วเหรอเจ้าสัตว์ประหลาดข้ากำลังรอเจ้าอยู่พอดีเลยวันนี้เดี๋ยวจะต้องตายด้วยธนูของฉันน้อยแน่มาขโมยกินถั่วของเราเหรอไม่มีทางซะหรอกเตรียมตัวตายได้
2: เจ้ากระต่ายรีบง้างธนูหมายจะยิงเจ้าสัตว์ประหลาดแต่ทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นธนูของเจ้ากระต่ายหักดังเปาะ
3: นี่เจ้าจะใช้ธนูของเล่นมายิงข้าอย่างนั้นเหรอเจ้ากระต่ายน้อยคราวนี้เจ้าต่างหากล่ะเตรียมตัวตายได้แล้วข้าจะกินเจ้าก่อนแล้วค่อยกินถั่วในหม้อดีไหมล่ะว้า
4: วเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมธนูมันหักง่ายอย่างนี้ล่ะอยู่ไม่ได้แล้วเราช่วยด้วยช่วยด้วย
2: และเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนเดิมเมื่อเจ้ากระต่ายกลับมาอีกทีถั่วต้มก็หมดหม้อไปซะแล้วเจ้าหมาป่ากลับมาก็โวยวายหาว่าเจ้ากระต่ายกินถั่วหมดหม้อและมันก็ให้เจ้ากระต่ายทำงานแทนมันอีกในวันรุ่งขึ้นเจ้ากระต่ายไม่ได้ว่าอะไรแต่มันชักเริ่มสงสัยเจ้าหมาป่าเพื่อนรักของมันในคืนนั้นเจ้ากระต่ายจึงแอบนั่งทำธนูอันใหม่โดยไม่ให้เจ้าหมาป่ารู้และพอรุ่งเช้ามันทั้งสองก็ออกมาทำงานและก็เป็นไปตามที่เจ้ากระต่ายคิดไว้พอตอนกลางวันหมาป่าก็ขอตัวไปอาบน้ำเหมือนเดิม
4: จะไปอาบน้ำอีกแล้วใช่ไหมล่ะหมาป่าแหมนายเนี่ยเป็นหมาป่าที่รักสะอาดจริงๆเลยนะ
3: ก็แหมก็อากาศมันร้อนนี่ท่านน่ะฉันจะรีบไปรีบมาจะได้กลับมากินถั่วด้วยกันยังไงล่ะ
4: นายไปเถอะเดี๋ยวฉันจะเฝ้าหม้อถั่วให้เองรีบกลับมาล่ะ
2: พอหมาป่าเดินไปอาบน้ำสักพักเจ้ากระต่ายก็รีบแอบไปซ่อนหลังพุ่มไม้ทันที
4: เอาล่ะวันนี้จะได้รู้สักทีว่าใครกันแน่เป็นขโมยมาแอบกินถั่วของเราทุกวันทุกวันคราวเนี้ยธนูของเราไม่มีทางหักแน่ๆถ้าเจ้าสัตว์ประหลาดโผล่มาอีกนะต้องเสร็จเราแน่ๆ
3: แหว่แหว่เฮ้ยเจ้ากระต่ายหน้าโง่มันหายไปไหนเนี่ยทำไมมันไม่นั่งเฝ้าถั่วอีกล่ะสงสัยจะกลัวมากหนีไปแล้วละมั้งมันนี่โง่จริงๆเลยสบายเราเลยได้กินถั่วคนเดียวต้อง2วันมาแล้วไม่ต้องมาแบ่งให้มันสักนิดเลยแถมไม่ต้องทำงานหนักอีกแหมเรานี่ช่างเป็นหมาป่าที่ฉลาดซะจริงๆเลยนะเนี่ย
4: ตายซะเถอะน้อยแน่มาแอบกินถั่วทุกวันทุกวันเตรียมตัวตายได
2: ้พูดจบเจ้ากระต่ายก็ยิงธนูใส่เจ้าสัตว์ประหลาดอย่างแรงจนมันล้มลงร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดเจ้ากระต่ายวิ่งเข้าไปดูและกระชากหน้ากากออกและเป็นอย่างที่คิดจริง
4: ๆฉันนึกแล้วว่าต้องเป็นนายแน่ๆเจ้าหมาป่าทรยศแอบล้อมเป็นสัตว์ประหลาดมากินถั่วต้มทุกวันแถมยังให้ฉันทำงานแทนอีกอย่าอยู่เลยตายซะเถอะ
3: อย่านะจ๊ะจะตายจ๊ะหมาป่าผิดไปแล้วโอ้ยอย่ายิงหมาป่านะหมาป่าสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วโอ้ยไว้ชีวิตฉันด้วยฉันนะนะ
4: ไว้ชีวิตก็ได้แต่มีข้อแม้นะ
3: เออได้จะได้มีข้อแม้ว่าอะไรบอกมาเลยโอ้ยเจ็บจัง
4: ต่อจากวันนี้ไปอ่ะไหนจะต้องทำงานในไร่แทนฉันทุกวันแล้วฉันน่ะจะแบ่งอาหารให้นายกินเองเข้าใจไหม
3: ฮะทำไร่แทนทุกวันเลยเหรอเอาก็ได้แต่เธออย่าฆ่าฉันนะ
2: ในที่สุดหมาป่าเจ้าแรกก็โดนจับได้เพราะมันคิดไม่ซื่อและเอาเปรียบเจ้ากระต่ายมันก็เลยต้องทำงานหนักเป็น2เท่าทุกวันทุกวันแถมยังได้กินถั่วต้มที่เจ้ากระต่ายแบ่งให้แค่วันละนิดเดียวเท่านั้นเอง

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะคุณฟังขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะฝากไว้สักนิดนะคะคุณฟังครอบครัวของทุกคนจะมีความสุขได้ถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจดูแลให้อภัยซึ่งกันและกันให้ความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อกันอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่านะคะเชื่อแน่ว่าครอบครัวของคุณจะอยู่กันอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เรื่องราวของศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรือซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงห่วงใยต่อความสมดุลของธรรมชาติทางทะเลไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลสัตว์ผู้เฝ้าท้องสมุทรมาช้านานซึ่งจำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงด้วยพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์พระองค์จึงพระราชทานพื้นที่เกาะมันในจังหวัดระยองซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลขึ้นในปีพุทธศักราช2522เพื่อเพาะฟักอนุบาลและปล่อยลูกเต่าคืนสู่ท้องทะเลไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาศูนย์แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตใหม่ของเต่าทะเลนับหมื่นตัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของการอนุรักษ์และเป็นเครื่องยืนยันถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมอบไว้แก่ธรรมชาติและประชาชนไทยวันนี้ลูกเต่าที่ค่อยๆแหวกคลื่นกลับสู่ผืนมหาสมุทรคือภาพแห่งความหวังและคือแสงแห่งพระเมตตาที่ยังส่งประกายอยู่เหนือท้องทะเลไทยตราบนิรันดร์
2: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 3:00 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรียกว่าติดตามทุกเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนก็ตามข่าวกันอยู่ครับเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆพื้นที่เลยนะครับต้องบอกว่ามีข้อความส่งมาวันนี้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆมาก็ช่วงเวลาที่ไปเคารพธงชาติก็ตอบกันในออนไลน์อยู่อย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับมีคุณตาลส่งเข้ามาด้วยมีใจเอ่ยนะครับทักทายมาจากเชียงรายนะฮะก็ส่งข้อความมาทานข้าวมื้อเย็นหรือยังยังเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ให้เสร็จรายการก่อนเดี๋ยวค่อยทานนะนะครับก็คุณผู้ฟังล่ะครับทานมื้อเย็นหรือยังหรือว่าวันนี้ทานอะไรส่งมาบอกกันหน่อยนึงนะครับจะได้รับทราบด้วยว่าวันนี้แต่ละท่านมีเมนูอะไรในช่วงเย็นบ้างยิ่งเป็นเย็นสิ้นเดือนด้วย31 สิงหาคม 2569หลายคนบอกเงินเดือนออกแล้วนะครับไปทานหมูกระทะเหรอโอเคให้มีความสุขนะครับในวันจันทร์เริ่มต้นของสัปดาห์แต่ว่าเป็นจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม31 สิงหาคมนะครับแน่นอนเรื่องของการติดครม.สัญจรครับวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านก็เดินทางมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมนะครับการปฏิบัติงานพร้อมกับการพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปภ.ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญครับในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของภาคใต้นะครับโดยมีนางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะครับโดยท่านมท.3ครับก็ได้มอบนโยบายผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเชื่อมโยงจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับการพบปะให้โอวาทกับข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน181คนซึ่งการมอบนโยบายครั้งนี้ของท่านมท.3ครับก็เน้นย้ำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ครับถึงหัวใจสำคัญของการทำงานราชการว่า จ้านายที่แท้จริงของเราไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าแต่คือพี่น้องประชาชนนะครับขณะที่ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้มีหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาในการกำกับดูแลสนับสนุนและทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังและก็เต็มความสามารถเจ้านายที่แท้จริงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แต่คือประชาชนประชาชนคือเจ้านายที่แท้จริงของพวกเรานะครับคือผู้บังคับบัญชาเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำด้วยว่าสิ่งที่ทางด้านของปภ.นะครับต้องเน้นย้ำเลยคือการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนภารกิจหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแน่นอนครับนั่นก็คือความพร้อมก่อนเกิดภัยด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่นะครับด้านเครื่องจักรกลสาธารณะนะครับเครื่องมือระบบสื่อสารแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ก็สามารถที่จะเข้าถึงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อลดความสูญเสียแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่แนวหน้าแล้วก็คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายๆครั้งนะครับที่ต้องทำงานกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็1ภารกิจครับของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับวันนี้ท่านก็เดินทางครับมาที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12จังหวัดสงขลาเพราะวันนี้ก็มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับก็ติดตามกันนะครับมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรอีกเรื่องนึงแน่นอนทางด้านของกระทรวงดีอีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็เป็นประธานนะครับเรื่องการประชุมแล้วก็หารือการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองครับเพื่อนำไปสู่การระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับอย่างที่นำเรียนกันก็คือเรื่องสำคัญบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการอพยพแล้วก็การบริหารจัดการศูนย์พักพิงโดยการถอดบทเรียนครับภัยพิบัติน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมานะครับผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ความช่วยเหลือจากภาคเอกชนนะครับโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็ย้ำด้วยว่าเรื่องสำคัญครับคือการบูรณาการข้อมูลและระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับนะฮะการเฝ้าระวังและก็การเตือนภัยรวมถึงการอพยพนะฮะการบริหารจัดการศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบศูนย์พักพิงอัจฉริยะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยหลักนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญหาดใหญ่โมเดล plus ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.กระทรวงมหาดไทยและก็ภาคีเครือข่ายโดยกระทรวงดีอีก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับ BDI ภายใต้ความมั่นคงของข้อมูลเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่หลายๆคนก็ได้ติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมการแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลานะฮะของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT โดยปัจจุบันครับก็ได้มีการยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมจากสถานีฐานเดิมนะครับไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เชื่อว่าหลายท่านเลยก็ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็เรียกว่าทุกเรื่องที่สรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เมื่อกี้นี้นะครับน้องหนำเตยซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานเรื่องของการปลดล็อกนกกรงหัวจุกชาวใต้เพาะเลี้ยงได้ แต่ห้ามจับจากธรรมชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับท่านก็เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแผนเรื่องของแนวทางปฏิบัติการภายหลังการปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกนะครับพร้อมกับมอบหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์นะครับที่โรงแรม S อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะในการลงนามในกฎกระทรวงเพื่อปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกนะครับเป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงแล้วก็คนที่เพาะพันธุ์ในภาคใต้เนี่ยก็รอคอยมาเป็นระยะเวลานานมั่นใจครับว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าการปรับสถานะทางกฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็มีเป้าหมายครับเพื่อให้สอดคล้องนะฮะกับวิถีชีวิตสอดคล้องกับวัฒนธรรมแล้วก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ทุกคนก็ทราบอยู่นะครับว่าประชาชนเนี่ยมีความผูกพันกับเรื่องของการเลี้ยงการเพาะพันธุ์นกเนี่ยมาอย่างยาวนานครับก็ช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดนะครับเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็บอกรอคอยมาเป็นระยะเวลายาวนานเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้นะฮะจากนั้นก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการมอบหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์หรือว่าอส.12ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลานะครับที่ตำบลเกาะหมาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินทำกินลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสครับให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะดูแลรักษาผืนป่าอีกหนึ่งทางด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับมีข้อความส่งมาต่อเนื่องกันคุณมายด้วยนะครับที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับบอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งจากข้อความที่ส่งเข้ามาเอามาดูข้อความหน่อยนึงนี่จากทางด้านของชลบุรีบอกฝนตกแล้วตอนนี้นะครับฟังรายการอยู่ที่สวท FM 99.75 นะครับถ่ายรายการจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ผมชื่อโบกี้ครับฟังอยู่คุณดาวอรุณกมลนะฮะจากลพบุรีบอกฝนปล่อยๆครับกำลังเดินทางไปสระบุรีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนครับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับต้องบอกว่าท่านก็มีหลากหลายภารกิจสำคัญนะครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชุมครม.สัญจรด้วยนะครับที่ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับเมื่อสักครู่นี้นะครับติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันดังนั้นเนี่ยก็มาแจ้งเตือนกันนิดนึงครับทางด้านของการแจ้งเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงนะครับระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึง6กันยายนครับโดยทางสทนช.ครับได้มีการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าน่าจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วก็พื้นที่ตอนบนครับของสปป.ลาวคาดการครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้31สิงหาคมจนถึง6กันยายนนะครับที่บริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีความเสี่ยงที่ระดับแม่น้ำโขงจะสูงกว่าระดับวิกฤตนะครับดังนั้นก็มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้วยแล้วก็เฝ้าติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทางการอย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
4: ล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: จับประเด็น VIP
3: ติดตามกันต่อครับเรื่องของการพูดคุยจับประเด็น VIP ครับแน่นอนเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้มีประเด็นที่จะมาคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็เรียกว่าชวนคุยด้วยนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังทราบไหมเอ่ยว่าเรื่องราวของโรคไม่ติดต่อหรือว่าโรค NCD บางทีแล้วเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานของเราด้วยส่วนนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นการทานของมันของทอดๆการไม่ออกกำลังกายนี่นะครับบางคนบอกโอ้ยคุณบอลอยากจะออกแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาสุขภาพตามมานะครับเบาหวานความดันเรื่องราวต่างๆโรค NCD มันเกิดขึ้นวันนี้ครับต้องบอกว่านายแพทย์พงเทพวงวัชรไพบูลย์ซึ่งท่านเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.จะมาชวนคุยนะครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากครับอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านของจับประเด็นเป็นข่าวมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเลยดังนั้นเนี่ยมาคุยประเด็นนี้กันนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณบอลครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับ
3: นี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคไม่ติดต่อ NCD ซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าความอันตรายของโรค NCD ด้วยสถิติด้วยอาการเจ็บป่วยแล้วก็สาเหตุหลักๆด้วยวันอยากรู้เหมือนกันครับว่าเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
10: ครับจริงๆคำว่า NCD เนี่ยเป็นคำที่คนไทยอาจจะเพิ่งรู้จักไม่นานนะครับ จริงๆมันย่อมาจากว่า N คือ non นะครับคือไม่นะครับ communicable disease นะครับก็คือหมายความว่าโรคไม่ติดต
3: ่อ
10: แล้วก็เราขยายความนิดนึงว่าเรื้อรังความหมายก็คือว่าเดิมเนี่ยอดีตเนี่ยนะครับถ้าตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆแล้วกันเนาะแต่คุณบอลก็อาจจะยังเด็กๆอยู่บางส่วนเนี่ยเราจะเจอแต่โรคปอดบวมโรคหวัดอีสุกอีใสโรคติดเชื้อทั้งหลายอ
3: ่
10: ะ
3: ระบบทางเดินหายใจ
10: ปอดบวมอะไรอย่างเงี้ยคือหมายความว่าเราเจอแต่โรคติดเชื้อเพราะสมัยนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีกินนะครับแล้วก็ยาเสพติดอะไรต่างๆเหล้าบุหรี่อะไรก็คือคนไม่มีกินก็จะไปเสพมากก็อาจจะไม่เยอะมากทีนี้พอสังคมมันเปลี่ยนครับโรคติดเชื้อเนี่ยอาศัยยาปฏิชีวนะแล้วก็วัคซีนจัดการไปได้ก็เลยทำให้โรคที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยคือโรคไม่ติดต่อแล้วซึ่งครับซึ่งโรคไม่ติดต่อเนี่ยเราก็มีนิยามนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือเ ที่เป็น4กลุ่มหลักแล้วกันเนาะ4กลุ่มหลักก็คือว่า1ก็คือว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับอันที่2เนี่ยก็เป็นโรคเบาหวาน
3: ครับ
10: อันที่3ก็เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
3: อ
10: ันที่4ก็เป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆมีเพิ่มอีกบางส่วนเขาก็บอกว่าโรคสุขภาพจิตก็ถือว่าใช่โรคตับก็ถือว่าใช่ตับแข็งอะไรต่างๆก็ถือว่าใช่คือรวมๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น NCD จำง่ายๆเลยครับโรคอะไรก็ตามที่เกิดจากพฤติกรรมของเรานะครับคือความหมายก็คือว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นศัตรูที่มาโจมตีเราแต่พฤติกรรมของเราอ่ะเป็นเชื้อศัตรูภายในเราแพ้ใจเราเอง
3: เราสร้างด้วยตัวเราเองใช่ไหมคุณหมอ
10: เราสร้างด้วยตัวเราเองใช่งั้นนิยาม NCD เนี่ยมันก็อาจจะง่ายๆก็คือโรคที่เราสร้างด้วยตัวเราเองเป็นโรคจากพฤติกรรมนะครับทีนี้เราทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้ครับคุณบอลเขาก็อธิบายว่าตอนนี้การตายของคนไทยเนี่ยนะครับ 70% เกิดจาก NCD
3: โ
10: อ้จะมีบางคนประมาณว่าอาจจะเกินกว่านั้นอีก
3: ครับ
10: เพราะว่าหมายความว่าบางคนเนี่ยนะครับเป็นปอดบวมแต่นึกภาพนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอาจจะติดเตียงจากโรคอัมพาต
3: ครับ
10: เส้นเลือดสมองตีบเสร็จแล้วพอตอนตายเขาตายด้วยปอดบวมเนี่ยหมอก็วินิจฉัยว่าเขาเป็นปอดบวมตายแต่จริงๆอ่ะเขาเป็นติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมองก่อนในท้ายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ประมาณ 400,000 คนต่อปีนะครับจาก 500,000 ที่ตาย
3: ตัวเลขสูงมากๆเลยทีเดียวคุณหมอฟังแล้วหลายคนส่งข้อความมาว่าน่ากลัวจังเลยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราสาเหตุหลักๆคุณหมอคือเกิดจากพฤติกรรมอะไรบ้างครับที่ก่อให้เกิดโรค NCD ครับ
10: โอเคเอาง่ายๆเลยนะครับก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยคือการก็เรียกว่ารับสารทำลายสุขภาพเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าบุหรี่เหล้าหรืออาจจะรวมถึงยาบ้าเรื่องของสารเสพติดอื่นๆแล้วกันเนาะแต่ว่าที่มันถูกกฎหมายเนี่ยแล้วมันขยายความไปเยอะเนี่ยก็คือเรื่องเหล้ากับเรื่องบุหรี่เพราะว่าคนดื่มกันเยอะสูบกันเยอะนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆครับเดิมเนี่ยบุหรี่กับเหล้าเคยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งที่ทำให้คนตายเร็ว
3: ครับ
10: ปรากฏตอนนี้ถูกแซงแล้วครับคือพฤติกรรมการกินเกิน
3: แซงบุหรี่เหล้าแล้ว
10: แล้วส่งผลต่อความอ้วนแล้วก็อ้วนลงพุงแต่นี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะลามไปสู่โรคเบาหวานความดันพอเป็นเบาหวานความดันเดี๋ยวโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองก็ตามมา
3: เป็นแพ็กเกจเลย
10: อันนี้เป็นแพ็กเกจเลยนะครับอันนี้คือพฤติกรรมเสี่ยงก็คือกินเกินต่อมาเนี่ยก็คือออกกำลังกายน้อยคือพวกนี้สัมพันธ์กันพวกเนยนิ่งพวกออกกำลังกายน้อยสัมพันธ์กับการกินเกินเพราะว่าคือถามว่าเมื่อไหร่จะบอกว่าเรากินเกินคืออย่างนี้ครับถ้าคนเนี่ยออกกำลังกายทั้งวันเช่นต้องไปเป็นกรรมกรแบกหามเขาจะกินน้ำหวานบ้างกินของนู่นของเงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยเป็นไร
3: ครับ
10: เพราะว่าเขาเอาไปใช้พลังงานหมดแต่พอบางคนเนี่ยกินแล้วก็อยู่ห้องแอร์นอน
3: นั่งหน้าคอมพิวเตอร
10: ์หน้าคอมหรืออะไรต่าง

0: มีเรื่องของการที่ไลฟ์สไตล์เมดิซินเนี่ยนะครับก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนที่ไม่ค่อยดีอันนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัยการเมาแล้วขับพวกเนี้ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้งสิ้นเลยครับคุณบอลครับ
1: ครับแน่นอนสาเหตุเราทราบแล้วนะครับคุณผู้ฟังได้ประโยชน์มากบุหรี่สุรากินเกินนะแล้วก็ออกกำลังกายน้อยเหนื่อยนิ่งต่างๆดังนั้นเนี่ยต้องขยับด้วยออกกำลังกายด้วยถามถึงปัจจุบันในส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนไทยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเห็นบอกมีตัวเลขที่น่าสนใจด้วยรวมถึงอายุเฉลี่ยของคนไทยตรงนี้ให้คุณหมออธิบายสักนิดนึงครับ
0: ครับคือเล่าให้ฟังก่อนอันที่หนึ่งเลยสำคัญมากครับค่าใช้จ่ายเนี่ยหลักประกันสุขภาพเนี่ยครับใช้เงินปีละประมาณ 280,000 ล้านบาทนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะดูแลกลุ่มสูงอายุแล้วก็กลุ่มเด็กนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เปราะบางอะไรกลุ่มนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 70% ของงบตรงนี้นะครับก็ประมาณ 200,000 ล้านเนี่ยอยู่ที่ NCD นะครับ 30% เนี่ยอยู่กับโรคติดเชื้อนะครับทีนี้ถัดมาก็คือประกันสังคมเนี่ยใช้ประมาณ 50,000 ล้านเพราะเป็นคนทำงานยังไม่ค่อยป่วยแต่กำลังสะสมว่าเดี๋ยวก็พอเกษียณปั๊บแล้วไปติดเตียงไปอะไรอีกอันนี้ก็จะกลายเป็น NCD แต่มันจะไปอยู่ในกลุ่มในการรักษาที่ใช้เงินหลักประกันสุขภาพกลุ่มข้าราชการเนี่ยครับโอ้โหปรากฏว่าหนักเลยครับมีแค่1ล้านคนแต่รวมพ่อแม่อายุมากอะไรด้วยเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านตรงนี้ก็ประมาณ 70%ก็ประมาณ 70,000 ล้านที่เกี่ยวกับ NCD ดังนั้นรวมๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ 300,000 ล้านครับจาก 400,000 กว่าล้านนะครับหมายความว่าจริงๆก็คือโรคทั้งหมดแหละครับที่ไปโรงพยาบาลถ้าคุณบอลเดินไปเนี่ยพอถามว่าคุณเป็นอะไรมาเนี่ยถ้ามา10คนเนี่ย7คนจะบอกว่าเป็น NCD ทีนี้ถัดมาเรื่องการตายครับและอายุค่าเฉลี่ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆเรามีระบบหลักประกันเรามีการแพทย์อะไรที่ดีนะปรากฏว่าน่าเศร้ามากเลยครับประเทศไทยเนี่ยมีอายุค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ101ของโลกนะครับคือหมายความว่าทั้งโลกเนี้ยมีประมาณ220ประเทศเราอยู่กลางๆครับคือประมาณ101ซึ่งไม่ดีนะครับเพราะว่าตรงที่เราไปแข่งกับเขาเนี่ยจะเป็นพวกแถวประเทศที่อยู่แอฟริกาอะไรต่างๆซึ่งรายได้เขาน้อยกว่าเรามากแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือปีก่อนหน้านั้นเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยอายุค่าเฉลี่ยเราเนี่ยอยู่เป็นอันดับ78ตอนนี้ตกมาเป็นอันดับ100ละเพราะว่าคนอื่นอายุยืนขึ้นแต่เราเนี่ยอายุยืนขึ้นนิดเดียวคือเรายืนขึ้นนะครับแต่ยืนขึ้นแค่ 0.5 ปีก็คือตอนนี้ผู้ชายอายุค่าเฉลี่ย72ผู้หญิงอายุค่าเฉลี่ย81อ่านกันตั้ง8ไป9ปีแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ที่77ครับคือดูเหมือนเยอะนะ77อ่ะแต่ว่าจริงๆผู้ชายตายเร็วตั้ง5ปีก่อนหน้านั้นครับทีนี้ถัดมาเนี่ยเราก็มาดูว่าแล้วผู้ชายหรือว่ารวมถึงผู้หญิงด้วยเนี่ยตายจากอะไร
1: สาเหตุ
0: มันก็มีการคำนวณสาเหตุการตายปรากฏว่ามันมีการคำนวณอย่างนี้ครับเขาไปดูว่าโรคที่ทำให้ตายเนี่ยไม่ใช่จำนวนตายนะครับคือถ้าจำนวนตายเนี่ยก็โรคหัวใจตายเยอะถูกไหมฮะแต่เขาไปคำนวณปีสุขภาวะที่หายไปหมายความว่าถ้าใครตายเร็วเนี่ยนะครับก็ถือว่าสูญเสียเยอะเช่นสมมติคนอายุควรจะคนไทยควรจะอยู่ถึงอายุ77เป็นอายุค่าเฉลี่ยปรากฏว่ามีคนตายอายุ20จากอุบัติเหตุปีที่หายไป57ปีหมายความว่าขาดทุนครับเพราะว่าเพิ่งเลี้ยงมาได้จะดูแลเด็กมาได้อายุ20แทนที่เขาจะทำงานหาเงินปรากฏว่าตุ้มเดียวตาย
1: อ
0: ันนี้หายไป57ปรากฏว่าเขามีการคำนวณครับว่านับจำนวนตายแบบนี้เนี่ยแล้วก็จำนวนพิการด้วยนะครับไปติดเตียงอะไรต่างๆเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคือโรคหลอดเลือดสมองหมายความว่าหลอดเลือดสมองเนี่ยทำให้คนไทยมีปีสุขภาพที่หายไป 1.9 ล้านปีฟังราชงงนะ 1.9 ล้านปีก็คือว่าหายไป50ปีบ้างหายไป40ปีบ้างหายไปคือเป็นหลอดเลือดสมองบางทีก็เป็นอายุ 30-40 ก็มี

0: ตรงนี้สะสมเนี่ยประมาณ 1.9 ล้านแต่อันดับ2เป็นอุบัติเหตุทางถนนอันดับ3เป็นเบาหวานครับ
1: อ
0: ันดับ4เป็นโรคไตเรื้อรังอันดับ5เป็นโรคหัวใจอันดับ6เป็นตับแข็งและโรคตับทีนี้โรคต่างๆ6โรคนี้เนี่ยมันจะสามารถแปลงไปเป็นพฤติกรรมว่าพฤติกรรมอันดับ1เนี่ยคือที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือเกิดจากการบริโภค
1: อ
0: าหารมากเกินไป
1: กินเกิน
0: แล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเหล้าอันดับ1เนี่ยคือกินเกินอันดับ2บุหรี่อันดับ3ดื่มเหล้าอันดับ4เนี่ยเป็นมลพิษทางอากาศอันดับ5เนี่ยเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปตรวจเลือดเนี่ยหรือไปตรวจสุขภาพเนี่ยอันดับ1เนี่ยเขาบอกสาเหตุหลักก็คือเรื่องของโรคอ้วนคือเมื่อกี้กินเกินแต่ถ้าไปตรวจปั๊บมันจะเจอเป็นโรคอ้วนอันดับ2เป็นความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: อันดับ3เป็นน้ำตาลกลูโคสในพลาสมาสูงคือหมายความว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือเป็นเบาหวานอันดับ4ก็คือภาวะไตบกพร่องดังนั้นทั้งหมดเนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพหรือการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับบางทีเราจะสนใจว่าเราจะกลัวเป็นโรคหัวใจโรคอัมพาตแต่บางทีพอผลเลือดมาเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วเวลาผลเลือดไม่ดีเราก็บอกหมอขอยาลดไขมันหมอขอยาเบาหวานหน่อยยาความดันหน่อยอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็จะติดเตียงได้ครับบ่อนครับ
1: นี
0: ่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย
1: ครับเห็นบอกว่าทางโรงพยาบาลชุมชนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญด้วยที่จะร่วมกันครับในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้เข้าถึงได้ทุกที่ตอนนี้เห็นบอกว่าสสส.เองก็ร่วมไม้ร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนในเรื่องด้านสุขภาพด้วยคุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับตรงนี้ครับ
0: คืออย่างนี้ครับก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยก็ไปเปิดงานที่เกี่ยวกับเรื่องของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเขาก็มีการขับเคลื่อนอะไรต่างๆนะครับท่านจะให้นโยบายว่าสสเนี่ยน่าจะไปทำงานกับโรงพยาบาลชุมชนจริงๆเนี่ยเราก็มีการคุยกันบ้างแล้วล่ะแต่อาจจะยังไม่ได้ทำงานกันแบบเป็นทางการคือในอดีตเนี่ยเราไปทำงานกับโรงพยาบาลชุมชนทำต้นแบบเช่นอาจจะไปทำต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเบาหวานหายได้เรื่องของการที่ทำให้คนที่เป็นก่อนเบาหวานเนี่ยหรืออ้วนแล้วเนี่ยก็มาลดน้ำหนักกันและบางส่วนเราก็ไปทำต้นแบบว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยไปชวนเด็กให้ลดน้ำหนักที่โรงเรียนไปสอนวิธีการกินให้กินคาร์บน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราทำในอดีตทีนี้พอมีนโยบายรัฐมนตรีเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีการสั่งการจากกระทรวง
1: ครับ
0: และมีการขยายการทำงานในพื้นที่ต้นแบบที่มากขึ้นโดยเราอาจจะทำมากกว่าเรื่องอ้วนแล้วก็เบาหวานก็คืออย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะให้กุดบอลเห็นว่าเราจะไปทำยังไงคือตอนนี้สสเราลงทุนกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลของระดับประเทศแล้วเราก็มีข้อมูลรู้แล้วนะครับว่าคุณบอลรู้ไหมครับว่าอำเภอไหนที่ตายจากโรคเบาหวานสูงสุด
1: อำเภอไหนครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่ทราบคร
0: ับ ผมเฉลยเลยครับตอนนี้เรามีข้อมูลเรียงทุกอำเภอเลยทั้งประเทศ7ประมาณ800อำเภอเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เรียงมาอันดับ1คืออำเภอจังหารจังหวัด1015ปีย้อนหลัง6ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2562ถึง2567เนี่ย6ปีย้อนหลังเนี่ยมีจังหารเนี่ยมีคนตายจากเบาหวาน283คนคิดเป็น100ต่อแสนประชากรคือมันต้องมาหาประชากรด้วยบางทีประชากรเขาน้อยหรือมากเนี่ยมันส่งผลต่อจำนวนตายปรากฏว่าอันนี้เป็นอันดับ1ครับอันดับ2เป็นกุดดังมหาสารคาม อันดับ3เป็นเชียงขวัญ101อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะอยู่ภาคอีสานนั่นเลยตายจากเบาหวานทีนี้เราก็ต้องไปคุยกับผอ.โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอตรงนั้นล่ะครับว่าท่านมีการตายจากโรคเบาหวานเยอะเนี่ยท่านจะดึงชุมชนมาร่วมกันป้องกันเบาหวานได้อย่างไรคือต้องใช้ประโยคนี้นะครับดึงชุมชนมาร่วมป้องกันเบาหวานเพราะว่า ผอ.จะไปบังคับคนให้ไม่เป็นเบาหวานไม่ได
1: ้
0: ถูกไหมฮะอย่างมากก็ไปรักษาโรคเบาหวานแต่ว่าถ้าเราจะลดน้ำหนักควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอีกแบบหนึ่งอ่ะผมยกตัวอย่างโรคที่สองอย่างโรคหัวใจขาดเลือดอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ย6ปีย้อนหลังตายไป 1,000 คน 1,068 คนอย่างเงี้ยอ่ะผมยกตัวอย่างอีกหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับอำเภอเมืองสวงจังหวัด101เนี่ยตายไป239คนพอมาโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยก็เป็นอำเภอล้องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้เรามีโรคต่างๆอย่างเงี้ยโรคไอ้ฆ่าตัวตายก็มีโรคตับก็มีตับแข็งมะเร็งตับมะเร็งปอดมีหมดเลยครับทีนี้ลองนึกภาพว่าถ้าเราคืนข้อมูลนี้เนี่ยให้กับโรงพยาบาลชุมชนแล้วโรงพยาบาลชุมชนไปทำข้อมูลคืนให้กับตำบลและอำเภอให้นายกเทศมนตรีให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันอสม.เขารู้ว่าอำเภอเขาเนี่ยมีการตายจากโรคต่างๆสูงสุดของประเทศไทย10อันดับก็ได้20อันดับก็ได้ทีนี้มันจะมายังไงครับมันจะมาสัมพันธ์ที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับคุณบอลก็คือโรคพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาแก้ปัญหาโดยการให้ยาหรือเป็นมะเร็งแล้วก็มาผ่าตัดแต่จริงๆอ่ะถ้าคนสูบบุหรี่น้อยลงคนกินเหล้าน้อยลงหรือกินพอประมาณหรือว่าลดน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายประจำซึ่งตรงนี้หมอบังคับไม่ได้ใครก็บังคับไม่ได้ครับแต่คนที่บังคับได้คือคนในชุมชนกันเองเช่นอาจจะบอกว่าเอาคนกินเหล้าเยอะอย่าไปกินนะเอาลุงสูบบุหรี่มาเยอะแล้วเลิกเถอะอย่างเงี้ยถ้าผู้ใหญ่บ้านพูดกับหมอพูดเนี่ยบางทีก็ฟังผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยเป็นกระบวนการชุมชนเข้มแข็งที่มีส่วนร่วมในการที่จะมาจัดการปัญหาในนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสังคมเมืองเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบ
1: มันจะคนละแบบกัน
0: เราอาจจะต้องไปทำงานกับเขาเรียกสถานประกอบการหมายความว่าก็คือสถานประกอบการก็คือบริษัทละครับหมายความว่าบริษัทห้างร้านต่างๆเช่นบริษัทหนึ่งอาจจะมีคนอยู่200คนทีนี้ใน200คนเนี่ยอาจจะมีคนสูบบุหรี่อยู่สัก30คนอันนี้ก็ต้องมาเขาเรียกว่าให้รางวัลและแข่งขันกันว่าบริษัทไหนจะชวนคนเลิกบุหรี่ได้มากกว่ากันเพื่อจะลดการตายจาก NCD บริษัทไหนจะคุมให้คนน้ำหนักลดลงออกกำลังกายมากขึ้นไปวิ่งเก็บก้าวอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็น้ำหนักคนในหน่วยงานเนี่ยลดลง100กิโลรวมๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาแข่งขันกันว่าใครลดได้เร็วได้มากกว่ากันคือกระบวนการแบบเนี้ยคือเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ราชการไปทำอย่างเดียวแต่ราชการจะต้องไปหนุนให้ประชาชนและชุมชนเนี่ยมารู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนหรือในหน่วยงานอย่างผมยกตัวอย่างคุณบอล นะครับที่สสตอนเนี้ยเราแข่งกันเก็บก้าวครับตอนเนี้ยผมใน4เดือนที่ผ่านมา3เดือนนี่นะผมวิ่งได้ประมาณ 1,200,000 ก้าวละ
1: โ
0: อ้ก็คือเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 14,000 ก้าวต่อวันคือหมายความผมก็ต้องแข่งกับคนในที่ทำงานสสสเพราะที่ทำงานสสเนี่ยเขาก็วิ่งกันทุกวันอย่างนี้เหมือนกันนะฮะผมก็เป็นลำดับจาก200คนเนี่ยผมลำดับอยู่ที่26มันต้องแข่งขันกันแล้วดูแลสุขภาพแล้วก็อาจจะไม่บอกว่าเราจะต้องพร้อมกันหมดแต่เราจะทำยังไงให้คนที่อ้วนเนี่ยอ้วนน้อยลงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ให้ชุมชนแล้วก็สถานประกอบการจะอาจจะรวมถึงโรงเรียนหรือหน่วยอื่นๆเนี่ยมาช่วยกันสร้างระบบนิเวศหรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนอยากดูแลสุขภาพซึ่งโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญที่ถ้าทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เนี่ยจะมีองค์ความรู้ที่ไปหนุนให้คนในชุมชนเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ครับ
1: ครับนอกจากโรงพยาบาลชุมชนแล้วครับมีหน่วยงานใดอีกบ้างครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันในส่วนนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยโหต้องร่วมกับโรงเรียนด้วยครับเพราะว่า โรงเรียนเนี่ยก็จะมีเรื่องเด็กอ้วนเรื่องอะไรต่างๆศูนย์เด็กเล็กนี่ก็สำคัญครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยว่าเราเจอคนอ้วนใช่ไหมฮะจริงๆมันก็ติดมาจากตอนเด็กอ่ะเขาเป็นเด็กอ้วนแล้วก็กินอาหารก็อาจจะไม่ได้ดูนะครับหรือพอไปดูเนี่ยตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กละเขาก็อาจจะเป็นศูนย์เด็กเล็กเป็นเด็กเล็กที่อ้วนทีนี้ความหมายก็คือว่าหนึ่งถ้าดีที่สุดเนี่ยพ่อแม่เนี่ยรู้วิธีในการที่จะเลี้ยงลูกให้มีพฤติกรรมที่ดีนะครับแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยศูนย์เด็กเล็กอาจจะต้องเล่านิทานนะว่าหมูอ้วนสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยจริงๆเรามีหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่เยอะนะครับเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่เรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องควบคุมยังไงเขาจะต้องเรียนรู้ในโรงเรียนพอเสร็จปั๊บถ้าเขาเข้าไปที่ทำงานถ้าเขาอยู่ในชุมชนทำงานในชุมชนก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปทำงานในโรงงานหรือว่าในบริษัทใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในเมืองใหญ
1: ่ๆ
0: พร้อมกับสถานประกอบการหรือพื้นที่ตรงนั้นก็สร้างระบบนิเวศโรงอาหารที่มีผักเยอะๆนะแล้วก็มีอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนให้คนออกกำลังกายกันเยอะๆแล้วก็พยายามสนับสนุนให้คนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ถ้าอย่างเงี้ยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยพยายามจะเดินไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นแล้วก็มาแชร์ในออนไลน์กันว่าโอ้ฉันควบคุมน้ำหนักได้แล้วฉันไม่กินหวานฉันนู่นฉันนี
1: ่
0: ฉันเลิกบุหรี่ฉันเลิกเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ในภาพรวมเนี่ย NCD ก็จะลดลง
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณหมอครับแน่นอนแนะนำคุณผู้ฟังที่ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าโอ๊ยมันใกล้ตัวมากเลยเรื่องของ NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็อยู่กับคนที่รักไปนานๆอายุยืนยาวเราต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญในการดูแลตนเองอย่างไรบ้างปิดท้ายสักหน่อยนึงครับ
0: ครับขอให้เริ่มอย่างนี้ครับบอกว่าเริ่มจากเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อโรค NCD เสร็จแล้วเราค่อยๆทำพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทีละน้อยเริ่มทีละเล็กก็ได้เช่นออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆเปลี่ยนจากพฤติกรรมให้กลายเป็นวินัย
1: ครับ
0: วินัยคือหมายความว่าเราทำซ้ำๆแล้วก็ต่อสู้กับมันทำซ้ำๆสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นนิสัยครับเมื่อกลายเป็นนิสัยจะต่างกับวินัยตรงที่ว่านิสัยคือทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่ทุกข์ทรมานทำแล้วก็สุขภาพดีดังนั้นถ้าทุกคนทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เผื่อแผ่ไปให้คนในครอบครัวเพื่อนที่ทำงานแล้วสร้างเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อนๆเราคนรู้จักเราก็จะมีการดูแลสุขภาพที่ดีไปด้วยครับทั้งหมดเนี่ยก็จะสร้างสังคมไทยที่แข็งแรงและสุขภาพดีไปด้วยครับ
1: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณหมอนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็สร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่บางทีก็ขี้เกียจออกกำลังกายคุณหมอนะฮะต้องเริ่มละวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณบอลครับคุณผู้ฟังครับ
1: ครับเอาละคุณผู้ฟังครับแน่นอนการเริ่มต้นง่ายๆอย่าบ่นว่าขี้เกียจนะดังนั้นเนี่ยนะครับขยับหน่อยนึงวิ่งสักนิดนึงก็ได้ให้ได้สัก20นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ลดอาหารพวกไขมันนะครับหรือว่าของมันของทอดที่ทำลายสุขภาพด้วยแล้วก็พวกบุหรี่หรือว่าสุราอย่างที่คุณหมอแนะนำเลยเนี่ยอันนี้ก็ให้ห่างไกลจากสุขภาพร่างกายของเรานะครับก็จะช่วยเรื่องของโรคเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD ได้นะครับวันนี้ก็ชวนคุยเรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะให้เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ครับวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับ31สิงหาคมเริ่มต้นตระหนักเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพให้เราได้มีสุขภาพที่ดีอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาหลายพื้นที่มาติดตามกันครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการเดินหน้าในการที่จะติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแน่นอนครับมีหลากหลายรัฐมนตรีครับที่เดินหน้าลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาด้วยมาตามติดภารกิจของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่ตรวจราชการครับณสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาเขต1 ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับโดยมีนายคชศักดิ์สิริรัตมานวงศ์นะครับผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับได้ลงพื้นที่เช่นเดียวกันโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าการลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ครับก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาครั้งใหญ่ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับท่านบอกว่าก็ให้มีการจัดทำเวิร์กช็อปด้วยนะครับเรื่องของแผนการพัฒนาภาคใต้นะครับว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อจะได้การวางแผนเพื่อการพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟรางคู่เฟส2ซึ่งการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนานำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ก็ต้องขอบคุณทางขนส่งจังหวัดทุกท่านนะครับที่ให้บริการประชาชนเป็นอย่างดีโดยอีก4ปีนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนก็ยังมีอีกหลายๆโครงการด้วยกันนะครับการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญนะฮะที่ท่านลงพื้นที่ติดตามนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างที่บอลเกริ่นบอกนะครับเรื่องราวของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ครับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับก็มีเรียกว่าหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนข้อมูลทั้งในส่วนข่าวสารต่างๆนะครับในการติดตามเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องราวสำคัญสำคัญด้วยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่นะครับในจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามเรื่องของการประชุมครม.สัญจรด้วยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งภารกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณอาร์ตี้นะฮะที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับแน่นอนหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับวันนี้การประชุมครม.สัญจรอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็ไปที่คลองร.1ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างที่ทราบกันครับเร่งแก้คอขวดเปิดทางน้ำรับมรสุมทุกคนก็ทราบทุกท่านก็ทราบว่าเดี๋ยวช่วงประมาณกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยแน่นอนเป็นหน้ามรสุมของพื้นที่ภาคใต้โดยตรงทั้งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่ภาคใต้ด้วยวันนี้ครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านะครับเรื่องของการปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วก็การขุดลอกคลองหวะซึ่งต้องบอกว่าคลองหวะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของพื้นที่โดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็รายงานความคืบหน้านะครับในเรื่องของการก่อสร้างการเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการน้ำของที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในส่วนของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับไม่ใช่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมครม.สัญจรแต่เป็นการลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ให้เป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลครับต้องการมาติดตามงานที่ได้อนุมัติงบประมาณแล้วก็ได้มีข้อสั่งการไปแล้วว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนจุดใดที่ต้องเร่งดำเนินการนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวต่ออีกบอกว่าบทเรียนจากอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาความเสียหายจากน้ำท่วมไม่ได้กระทบเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่ทำลายโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนะครับดังนั้นแม้ภาครัฐจะไม่สามารถบังคับธรรมชาติได้ว่าไม่ให้น้ำท่วมนะครับแต่สิ่งที่ทำได้คือการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดทั้งเรื่องของการอพยพนะครับทั้งเรื่องของสถานพยาบาลศูนย์อพยพพี่น้องประชาชนตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆเรื่องของระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของระบบน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยท่านนายกรัฐมนตรีครับให้ความสำคัญกับเส้นทางน้ำนะครับโดยเฉพาะการระบายน้ำต้องมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่การขุดคลองนะครับต้องกำจัดขยะตะกอนดิน ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนี่คือข้อสั่งการสำคัญของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยท่านบอกว่าคลองหวะนะครับเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญที่รับน้ำจากพื้นที่นาหม่อมท่านทราบเลยขณะที่คลองอู่ตะเภารับน้ำจากพื้นที่อำเภอสะเดาก่อนที่มวลน้ำจากหลายพื้นที่เนี่ยจะไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำของหาดใหญ่เมื่อมวลน้ำจำนวนมากไหลมาพร้อมกันไหลมาพร้อมกันไหลมาพร้อมกันระบบคลองร.1จึงต้องรองรับปริมาณน้ำมหาศาลการขุดลอกคลองหวะจึงจำเป็นนี่ท่านนายกบอกการขุดลอกคลองหวะจึงมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดแรงกดดันต่อระบบหลักนะครับนายอนุทินยังกล่าวต่ออีกครับว่ารัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทานระบบจัดการน้ำในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยคราวก่อนนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้มีการอนุมัติแล้วก็มีข้อสั่งการไว้กำชับด้วยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันถอดบทเรียนหาจุดที่เป็นคอขวดตรงไหนที่เป็นคอขวดจุดที่ระบายน้ำได้ช้านะครับจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจุดที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งจังหวัดอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทำให้เส้นทางน้ำครับมีความพร้อมแล้วก็สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญเลยทีเดียวที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับให้ข้อสั่งการนะครับในการที่จะลงพื้นที่ไปติดตามนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในขณะนี้ครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์โอ้โหไปดูได้คุณผู้ฟังคนมาต้อนรับนายกอนุทินเยอะมากเลยทีเดียวนะครับท่านลงพื้นที่ตอนนี้เพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าเรียกว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะครับท่านลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนย่านเมืองเก่าที่จังหวัดสงขลาก็มีพี่น้องมีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวครับที่มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนจะมีการประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังไปดูภาพบรรยากาศได้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีการลงไว้นะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยบรรยากาศต้องบอกว่าประชาชนจำนวนมากเลยนะครับมารอต้อนรับให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและก็มาตรการครับในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของ5จังหวัดภาคใต้นะครับเพราะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาท่านประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มอบเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของการเดินหน้าเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ผลงานของนักเรียนในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับจากนั้นก็รับฟังรายงานเรื่องของสภาพปัญหาเรื่องอุปสรรคการบริหารจัดการทั้งมิติความมั่นคงความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจนะครับปัญหาการเข้าถึงสื่อดิจิทัลการหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษารวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ทั้งสงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีแล้วก็แผนเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยด้วยนะครับทั้งนี้ครับนายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มอบนโยบายการขับเคลื่อนนะครับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็คือ All for Education นะครับทั้ง1เลยคืนเวลาให้คุณครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กลดงานเอกสารงานธุรการนะครับ2หรือสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณแล้วก็โอกาสจัดสรรตามความจำเป็นของพื้นที่ดึงเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบ Zero Dropout นะครับแล้วก็มีการกระจายทุน ODOS ให้เด็กเรียนดีในทุกอำเภอยกระดับการศึกษานะครับสู่โลกความเป็นจริงนะครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยครับโรงเรียนจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ 24ชั่วโมงนะครับสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ด้วยพรบการศึกษาแห่งชาติปลดล็อกหลักสูตรที่ล้าสมัยนะครับรองรับผู้เรียนที่หลากหลายคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมวิชาชีพครูด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่วันนี้ก็คณะรัฐมนตรีทุกท่านลงพื้นที่ในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งต้องบอกว่าก็สรุปให้ฟังภายในช่วงเวลานี้นะครับแต่ละท่านก็เดินหน้านะครับทำหน้าที่เรียกว่าเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้ท่านลงพื้นที่ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลาอยู่ที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อไปตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการให้บริการพี่น้องประชาชนและที่สำคัญครับท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็ย้ำด้วยว่าการตรวจสอบความพร้อมนะครับสำคัญก็คือเรื่องของอาคารอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตลอดจนการรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะรวมถึงการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับย้ำเลยกระทรวงการต่างประเทศยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเรื่องหนังสือเดินทางรวดเร็วสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจครับของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลาวันนี้ก็ติดตามกันทุกๆภารกิจเลยพระรุ่งขอบคุณมากๆเลยกลอนมาเพียบคุณแดงโชคมงคลด้วยนะครับมีคุณสุทธิดานะครับแล้วก็มีคุณมยุรีนะครับที่กำลังฟังอยู่วันนี้บอกว่าฟังทุกวันนะครับฟังพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวคุณอานนท์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันเหมือนเดิม 17:00 น.ถึง 19:00 น.ครับวันนี้ก็ขอให้คุณฟังมีความสุขนะครับกับวันสิ้นเดือนด้วยพรุ่งนี้ก็มาเจอกันในวันที่1กันยายนนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลากศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานร่วมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อให้ความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกลองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการนี้ว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10เซ็กไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชานันท์ เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5: ต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงเป็นคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
8: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางอารยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยะเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 7 แสนล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
8: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
12: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
3: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: วุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
13: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trophy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปบรรพยากรอากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่

0: อันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

0: ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วคู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ําคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการนําทีมค่ะรวมเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะเดินหน้าสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งวันนี้ที่โรงแรมบุรีสีผู้อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานแล้วก็สักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างซ่องสะพานยุทธศาสตร์ภาคใต้ค่ะได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะหรือจะเชื่อมพัทลุงกับสงขลาแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะโดยในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะก็มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยนายกิติธรกุลค่ะนายธีรเดชตั้งมันก่อกิจนะคะนายกฤษชัยอิงชวนค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทรวมพิธีนะคะสําหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจะเชื่อมระหว่างตําบลเกาะกลางไปจนถึงตําบลเกาะลันตาน้อยอําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะระยะทางประมาณ 2.24 กิโลเมตรนะคะเป็นสะพานซ่องช่องจราจรช่วยลดข้อจํากัดในการเดินทางที่ปัจจุบันเนี่ยต้องใช้แพขนานยนต์ค่ะทําให้เดินทางสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นรองรับรถพยาบาลและบริการสาธารณะค่ะเพิ่มความคล่องตัวนะคะในการขนส่งสินค้านะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าสะพานทั้งสองแห่งค่ะจะเป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมแต่จะช่วยเชื่อมโยงนะคะคนเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนการคมนาคมสีเขียวและการพัฒนาอย่างสมดุลกับธรรมชาตินะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความฝันของชาวกอลันตานะคะนี่ข้อปูนในนามของชาวกระบี่นะคะว่าก็เป็นความฝันของชาวกอลันตาค่ะที่เขาอยากจะมีแบบการเชื่อมโยงกับแผ่นดินใหญ่นะคะเดินทางได้สะดวกนะคะตอนนี้จากความฝันมันเป็นความจริงแล้วนะคะก็หลังจากนี้คิดว่าพอสะพานเสร็จนะคะพอสะพานนี้จะเริ่มสร้างในปลายปีนี้นะคะก็เสร็จประมาณปี72นะคะการเดินทางไปกอลันตาก็จะง่ายขึ้นนะคะนักท่องเที่ยวที่ไม่กล้าจะขับรถนะคะขึ้นแพนะคะที่กอลันตาที่จะไปเที่ยวกอลันตาก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับชาวกอลันตานะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าในส่วนของชาวกอลันตานี่คือเข้าลําบากกันมานานมากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะในกรณีฉุกเฉินนะคะโดยเฉพาะช่วงดึกช่วงค่ำแบบเนี้ยค่ะเขาจะค่อนข้างลำบากมากพอสมควรค่ะวันนี้ก็ถือว่าความฝันชาวกอลันตาก็เป็นความจริงแล้วนะคะมีสะพานอีกหนึ่งสะพานแล้วก็ทำให้การเดินทางง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ถือว่าต้องบอกว่าแสดงความยินดีนะคะกับชาวกอลันตากันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงและขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิทศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. เนรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นางอาทินันท์พิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 20. นางเอ็มออนจิรสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 21. นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย 22. นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 23. นายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 24. นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 25. นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 26. พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จะขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 19,48 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: ในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Gemini Pro และ Sonar Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบธเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1,200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร. มานูเอล กอนซาเลส ริเวโร นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566หรือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่าร้อยละ77ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่าร้อยละ25แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ1ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือ1ของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรก เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3เซต6-7ไทเบรก5-7 7-5 6-4 2-6และ1-6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย2-0เซต7-6ซุปเปอร์ไทเบรก13-11และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เย่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ธันภัทรชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABC Women Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมย์รัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงสองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทค

0: สายศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลําดับลําดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทําสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทํางานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลําดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทํางานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็จัดประกวดรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดนี้นะคะว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ไฟไหม้ไฟไหม้เสียงตะโกนโหกเวกของเด็กวัยรุ่นในชุมชนกระชากผมออกจากการคุยไลน์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาสองขายาวเก้งก้างผ่าร่างสะโอดสะองออกมายืนหน้าบ้านพร้อมกับแม่เห็นกลุ่มควันสีดำกระจายฟุ้งเหนือทุ่งหญ้ารกร้างทำกลางเปลวแดดยามบ่ายอันระอุพร่านใกล้แนวรั้วหลังบ้านป้านุ่มผมแงนหน้ามองทิศทางลมที่พัดไปทางฝั่งขวาของตัวบ้านจึงเกิดความมั่นใจว่าถ้าเปลวไฟแผ่ลามไปติดบ้านป้านุ่มจริงๆบ้านผมซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ100เมตรทางฝั่งซ้ายน่าจะปลอดภัยป่านนี้ป้านุ่มคงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังวิ่งอ้อมไปหลังบ้านหิ้วถังพลาสติกออกมา2ใบชวนแม่ไปช่วยกันสาดน้ำเพื่อจำกัดอาณาเขตการลุกไหม้ของเปลวไฟให้อยู่แค่ในทุ่งหญ้าแห้งๆอันเป็นพฤติกรรมที่คนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องร่วมมือกันเป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากชุมชนย่านชานเมืองของเราเคยเป็นสวนผักสวนผลไม้มาก่อนภายหลังเจ้าของเดิมเลิกทำสวนเขาจึงปรับหน้าดินด้านที่ติดถนนแล้วแบ่งโฉนดขายปู่ผมซื้อมาแปลงหนึ่งราว50ตารางวาเพื่อปลูกบ้านเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านแต่ละหลังจึงออกแบบและมีเนื้อที่ต่างกันบ้านของป้านุ่มหลังใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่1ไร่ครึ่งต่างกับบ้านไม้สมๆของน้าพลอยที่อยู่ท้ายๆซึ่งมีเนื้อที่แค่24ตารางวาส่วนพื้นดินหลังแนวรั้วอันเป็นทุ่งหญ้ารกร้างซึ่งกำลังถูกเปลวไฟลามเลียอยู่ขณะนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกๆเมื่อ2ปีก่อนพวกเขาจ้างรถมาตัดต้นไม้จนโล่งเตียนเพื่อที่จะลงทุนทำสวนมะนาวชาวชุมชนต่างพากันดีใจเพราะเบื่อปัญหาไฟไหม้หญ้าเต็มทีแต่ต่อมาพี่น้องเกิดผิดใจกันเองก็เลยยกเลิกโครงการกระทันหันบรรดาวัชพืชและสัตว์เลื้อยคลานจึงเข้ายึดครองอย่างรวดเร็วพอถึงหน้าแล้งพื้นดินบางส่วนขาดน้ำหล่อเลี้ยงวัชพืชหลายชนิดจึงเหี่ยวแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเพียงแค่ใครคนหนึ่งเกิดสับเล่าโยนก้นบุหรี่ลงไปไฟก็จะลุกลามขึ้นมาได้โดยง่ายจากนั้นพวกเราก็ต้องหิ้วถังไปรองน้ำจากบ้านหลังที่อยู่ใกล้เปลวไฟที่สุดแล้วก็ช่วยกันสาดข้ามรั้วไปยังแปลงหญ้าแห้งๆเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นดินให้เกิดความชุ่มชื้นจนกว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาดำเนินการต่อแม่เข้าบ้านไปถอดปลั๊กโทรทัศน์ปิดไฟคว้ากระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสะพายใบเล็กเราสองคนกำลังเดินจะถึงประตูรั้วอยู่แล้วตอนพ่อโผล่ร่างบึกบึนที่ไม่ได้สวมเสื้อเพราะว่าอากาศร้อนจัดออกจากคนต้นมะม่วงมายืนขวางเอาไว้พลางตวัดสายตามองกลุ่มควันลอยคลุ้งอย่างสะใจราวกับเป็นผู้ลักลอบวางเพลิงบนกอหญ้าแห้งซะเองห้ามใครออกไปช่วยบ้านนางนุ่มเด็ดขาดพ่อประกาศอย่างดุดันขณะปั้นสองมือให้เป็นหมัดก้อนกลมๆที่พร้อมจะเหวี่ยงใส่หน้าผมกับแม่ทันทีถ้าหากว่าเรายังดึงดันผ่านกรอบประตูออกไปให้ได้ทุกครั้งที่พ่อออกคำสั่งใดๆก็ตามผมกับแม่ต้องยอมทำตามราวกับว่าถูกสะกดจิตใช่ว่าพ่อจะเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งจนสมควรได้รับความยำเกรงหรอกนะแต่ว่ามือเท้าของพ่อหนักหน่วงสมกับเป็นอดีตนักมวยถ้าผมกับแม่ขัดขืนเราก็จะกลายเป็นกระสอบทรายไปในชั่วพริบตาถึงผมจะโตเป็นหนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วก็ตามแต่รูปร่างสูงโปร่งต้นแขนกับปลายแขนมีขนาดต่างกันไม่มากนักจึงหมดหวังที่ผมจะต้านทานร่างสูงใหญ่อันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของพ่อได้ผมจึงคว่ำถังไว้บนม้าหินจากนั้นก็หันหลังเดินเชื่องๆเหมือนกระรอกป่วยเตรียมที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อปกป้องตัวเองกับแม่ให้รอดพ้นจากมือเท้าพ่อเหมือนทุกครั้งแม้ว่าจะรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการวางอำนาจของพ่อแค่ไหนแต่ว่าวงจรอุบาทกลับหมุนวนอยู่ในหัวราวกับจะตอกย้ำว่าชีวิตผมคงต้องหมอบคู้อยู่ใต้ประกาศิตของพ่อต่อไปอีกนาน

ก่อนผมจะเกิดมาเป็นลูกชายคนสุดท้องพ่อกับแม่มีพี่เอกกับพี่โทไว้เลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วแต่แม่อยากได้ลูกสาวสักคนก็เลยปล่อยให้มีคนที่สามแล้วก็ต้องผิดหวังอีกเมื่อผมเกิดมาเป็นผู้ชายแม่จึงยอมทำหมันตอนผมเด็กๆบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อันเป็นมรดกที่ปู่กับย่าทิ้งไว้ให้ดูดีกว่าตอนนี้มากช่วงที่อาชีพนักมวยของพ่อกำลังรุ่งแม้ว่าจะไต่ระดับไปไม่ถึงแชมป์โลกแต่พ่อก็เป็นแชมป์ตามเวทีใหญ่ๆมาหลายแห่งพ่อเคยบอกพวกเราว่าจะเก็บเงินไว้ปลูกบ้านใหม่ให้กว้างขวางแล้วก็สวยงามกว่าเดิมส่วนแม่เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนพ่อมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพ่อให้แม่ลาออกมาทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวพี่เอกบอกว่าช่วงชีวิตวัยเด็กครอบครัวเรามีความสุขเหมือนชาวบ้านทั่วไปพ่อไล่ถลุงคู่ต่อสู้บนเวทีจนถึงอายุ33ปีความพ่ายแพ้ก็มาเยือนบ่อยครั้งตอนที่พี่เอกเรียนอยู่ชั้นประถม4พี่โทอยู่ประถม2และผมอยู่อนุบาล3พ่อก็ถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีเพราะว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้มมวยจากนั้นพ่อผมก็อำลาวงการเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสียพนันต่างพากันด่าทอและก็เบือนหน้าหนีพ่อยืนยันว่าอยากชนะเหมือนทุกครั้งแต่พ่อสู้นักชกรุ่นหนุ่มกว่าไม่ได้จริงๆพ่อไม่เคยคิดจะล้มมวยอย่างที่โดนกล่าวหาหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นพ่อนำเงิน 300,000 บาทมาให้แม่บอกว่าเป็นเงินเก็บสะสมตั้งแต่เริ่มชกมวยพ่อยอมให้แม่เป็นคนเลือกว่าจะปลูกบ้านใหม่หรือว่าเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นตอนนั้นผู้พี่ๆแอบสงสัยว่าพ่ออาจจะล้มมวยจริงเพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนก่อนแขวนนวมแต่แม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์พ่อไม่รับเงินทุจริตจากใครเด็ดขาดช่วงนั้นพ่อเครียดแล้วก็เสียใจมากที่ต้องอำลาเวทีด้วยข้อหาร้ายแรงแม่จึงขอให้พวกเราช่วยกันเยียวยาพ่อด้วยการสงบปากสงบคำอย่าขัดใจหรือว่าขัดคำสั่งพ่อเด็ดขาด

หลังจากพักฟื้นร่างกายจนแข็งแรงดีแล้วพ่อของผมก็หันมายึดอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่พ่อจะตามลุงปานซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยไปซ่อมแซมรั้วต่อเติมบ้านให้ผู้ว่าจ้างได้ค่าแรงมาพอใช้จ่ายอย่างฝืดเคืองที่จริงเงินที่พ่อหาได้ควรจะหล่นใส่มือพวกเรามากกว่านี้ถ้าหากว่าพ่อจะไม่โยนมาลงขวดเหล้าทุกวันแต่แม่ก็พยายามชี้แจงแทนพ่อว่าเป็นการหาทางออกเพื่อระงับความเสียใจที่ถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมส่วนแม่นั้นก็นำเงิน 300,000 บาทไปซื้อสลากออมสินเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนทุกๆ3ปีแม่ได้เงินที่ถูกแค่เลขท้ายมาจำนวนหนึ่งซึ่งแม่จะนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทยอยกันหมดอายุการใช้งานแต่แม่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆเลยสักครั้งเมื่อพ่อหันมาคบขวดเหล้าเป็นมิตรพวกเราจึงต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนตอนผมอยู่ประถม2แม่นำเงินเก็บที่เริ่มร่อยหลอลงพ่อแขวนนวมไปลงทุนทำขนมประเภทข้าวเหนียวเปียกซาคูเปียกเต้าส่วนฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีบัวลอยไข่หวานใส่รถเข็นไปขายริมถนนหน้าตลาดทุกเช้าพวกเราต้องตื่นกันตั้งแต่ตี 3เพื่อไปเป็นลูกมือช่วยแม่ทำขนมจากนั้นก็ผลัดกันเข็นรถหนักอึ้งไปจอดหน้าตลาดแต่ขากลับแม่เข็นมาคนเดียวได้เพราะว่ารถเบากว่าขาไปส่วนพวกเราต้องไปโรงเรียนพอถึงวันหยุดแม่ทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าสังขยาเพิ่มเรา3คนพี่น้องต้องสลับกันไปช่วยขายจนกว่าจะหมดแม้ว่าการหาเงินเข้าบ้านจะไม่ใช่หน้าที่พ่อคนเดียวแล้วแต่พ่อก็ยังคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่โดยเที่ยวบังคับให้ทุกคนทำตามคำสั่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าบิดพลิ้วแต่ที่พ่ออยากให้ลูกๆหัดชกมวยนั้นเกินจะรับไหวจริงๆพวกเราไม่อยากประกอบอาชีพตามรอยพ่อที่ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกพ่อก็เลยพันหาเรื่องต่อยตีเราบ่อยๆพ่อคิดว่าการใช้กำลังเข้าห้ามหันกันทุกคนจะก้มหัวยอมทำตามซึ่งพวกเราก็ยอมจริงๆยกเว้นเรื่องหัดมวยคำตัดสินบนเวทีเมื่อหลายปีก่อนเปลี่ยนวีรบุรุษผู้กล้าหาญคนที่เคยซ่อมหุ่นยนต์ซ่อมรถบังคับสอนว่ายน้ำขี่จักรยานให้กลายเป็นชายขี้เมาโมโหร้ายพูดจาหยาบคายไม่พอใจอะไรก็ลงไม้ลงมือยิ่งตอนที่พี่เอกกับพี่โทอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเขาชอบแอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่ากลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแต่พ่อรู้เข้าทั้งสองก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงรวมทั้งคนที่เข้าไปห้ามปรามอย่างแม่ด้วยผมเคยถามพวกพี่ๆว่าถ้าเรา3คนรวมพลังกันจะสามารถยับยั้งความโหดร้ายของพ่อได้หรือไม่มีรู้สิแต่พี่ไม่กล้าพี่โทตอบอย่างหวาดหวั่นเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนหวานรักสวยรักงามเขาไม่อยากต่อต้านพ่อให้เสี่ยงต่อการแบกหน้าบวมเป่งไปโรงเรียนแต่พอแม่ได้ยินก็ขอร้องให้ผมเลิกคิดแบบนั้นด้วยเกรงว่าเรา3คนพี่น้องจะกลายเป็นลูกทรพีแม่โน้มน้าวพวกเราให้เห็นความดีที่พ่อเคยยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากพอเริ่มโตขึ้นผมกลับเห็นแต่ชายผู้ทำหน้าที่พ่อไม่สมกับคำสรรเสริญเยินยอที่สังคมพร่ำพรรณนาในวันพ่อพวกเราเคยนั่งวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่พ่อเปลี่ยนจากวีรบุรุษมากลายเป็นอันธพาลประจำครัวเรือนเนื่องมาจากสมองพ่อได้รับความกระทบกระเทือนตอนชกมวยหรือเปล่าพี่เอกก็เลยยุให้แม่พาพ่อไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักครั้งแต่พอแม่อ้าปากชวนเท่านั้นแหละพ่อก็กำหมัดพร้อมเสียงโวยวายลั่นบ้านข้ายอมเจ็บตัวเพื่อครอบครัวมากี่ปีถึงตอนเนี้ยแขวนนวมแล้วข้าก็ยังหาเลี้ยงพวกเองแทนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณกลับมาชวนไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าข้าเป็นบ้าอยากโดนคนบ้ากระทืบไหมล่ะแม่รีบยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับส่งจานกับแกล้มให้พ่อจึงใจเย็นลงแล้วก็หันไปกินเหล้าต่อพี่เอกทนอยู่กับวีรบุรุษไกลพันไม่ไหวพอจบชั้นมัธยม6เขาก็ไปทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถซึ่งมีที่พักให้ด้วย2ปีต่อมาพี่โท
ซึ่งมีพฤติกรรมใกล้เคียงเด็กสาวเข้าไปทุกวันก็หนีไปเป็นลูกมือในร้านเสริมสวยอีกคนทิ้งผมกับแม่ให้ถูกคุกคามไปตามยถากรรมนานๆทีตอนพ่อไม่อยู่พี่ทั้งสองก็จะแอบมาเยี่ยมเราบ้างถ้าไอตีหายหัวไปอีกคนแล้วก็ข้าจะกระทืบเองให้ตายคาตีนเลยเลี้ยงลูกภาษาอะไรคนหนึ่งหนีไปมุดหัวอยู่ใต้ท้องรถอีกคนก็ไปตัดเล็บตีนให้คนอื่นพ่อโยนความผิดให้แม่โดยไม่สำรวจตัวเองเลยเมื่อพ่อจับแม่เป็นตัวประกันแล้วผมจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากก้มหัวตัวรีบไปวันๆมีครั้งหนึ่งผมกลับบ้านค่ำเพราะว่าอยู่ซ้อมกีฬาสีที่โรงเรียนเจอพ่อนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านโดยไม่ทันระวังตัวพ่อฟาดผมด้วยเข็มขัดก่อนจะซักถามถึงสาเหตุผมโกรธพ่อมากแต่แม่ก็เตือนให้นึกถึงบุญคุณของพ่อที่เคยมีมาเมื่อนานมาแล้วนับเป็นโชคดีที่ผมเป็นคนสูงโปร่งไม่ใช่ชายหนุ่มผู้มีรูปร่างบึกบึนผมจึงขาดแรงจูงใจในการใช้กำลังตอบโต้พ่ออย่างน้อยก็ไม่ต้องกลายเป็นลูกเนรคุณให้แม่ต้องหิ้วข้าวหิ้วน้ำไปเยี่ยมในคุกทำไมตอนแรกแม่ยอมแต่งงานกับพ่อล่ะครับผมเคยถามแม่ตอนค่ำวันหนึ่งระหว่างที่กำลังหายาทาแขนเขียวปัดที่แม่เพราะว่าโดนหมัดของพ่อพุ่งเข้าใส่เพียงแค่พ่ออยากกินต้มส้มปลาทูแต่แม่หาปลาทูสดไม่ได้ก็เลยจะให้ปลานิลแทนอันที่จริงก็อร่อยพอๆกันจึงไม่ควรที่จะเป็นความผิดเลยแต่ถ้าพ่อควงหมัดตวัดเท้าประกาศเปล่าๆว่าใช้ปลานิลเป็นความผิดมันก็ต้องผิดแม่ตอบด้วยสีหน้าหม่นหมองว่าเป็นเพราะว่าความใฝ่ฝันตอนสาวๆแม่นิยมชมชอบผู้ชายซึ่งมีท่าทีองอาจล่ำสันแข็งแรงมีไหวพริบในการต่อสู้หวังว่าที่จะช่วยคุ้มครองครอบครัวให้พ้นภัยจากอันตรายได้เนื่องจากครอบครัวของแม่เป็นผู้ใช้แรงงานมีรายได้น้อยเมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังตาจึงต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบพอหาเงินมาใช้คืนไม่ทันตาก็เลยโดนแก๊งทวงหนี้ตามราวีไม่ลดละตอนอายุ10ขวบแม่เห็นตาถูกซ้อมยับเยินแม่สงสารตามากจึงตรงเข้าขัดขวางแต่ว่ากลับถูกชายชะกันผลักไปชนเสาหัวแตกแล้วทำไมตาถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมรู้ว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาต่อให้เราเป็นหนี้ใครมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้ศาลเตี้ยตัดสินลงโทษเราตามใจชอบก็ตำรวจนั่นแหละที่เป็นเจ้าหนี้ใครจะกล้าหือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธครบมือล่ะแม่ย้อนถามตั้งแต่วันนั้นแม่ก็เลยปฏิญาณว่าถ้ามีแฟนเมื่อไหร่แม่จะเลือกผู้ชายแข็งแกร่งมีวิชาการต่อสู้เป็นอัศวินม้าขาวที่พร้อมจะยืดอกปกป้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยพอได้รู้จักกับพ่อซึ่งเป็นนักมวยหน่วยก้านดีมีความขยันอดทนแม่ก็เลยตกหลุมรักแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยในที่สุดแต่อัศวินม้าขาวของแม่ไม่เคยตวัดดาบปราบศัตรูผู้รุกรานเลยแม้แต่สักครั้งเพราะย่านที่เราอาศัยอยู่มีแต่คนรักสงบเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เอื้อเฟื้อกันตามอัธภาพพืชผักสวนครัวริมรั้วบ้านใครเก็บกินกันได้หมดไม่มีเด็กติดยาพาพวกมาขโมยของไม่มีกิ่งไม้บ้านไหนยื่นล้ำข้ามมาเกะกะกีดขวางไม่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงพาหมาแมวมาปลดทุกข์ไว้ข้างรั้วส่วนเรื่องการเมืองที่เห็นต่างกันบ้างนั้นแต่ละฝ่ายก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงพ่อเคยชินต่อการใช้กำลังลุกไล่คนอื่นพอแขวนนุ่มกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอันสันติร่มเย็นก็เลยวางตัวไม่ถูกต้องหันมาสาธิตแม่ไม้มวยไทยลูกเมียได้ยำเกรงแต่แม่ยังยืนยันว่าพ่อเป็นคนดีได้ยกความเกลียดชังที่พ่อมีต่อคนคดโกงทุกประเภทขึ้นมาอ้างแม่เชื่อว่าสักวันพ่อจะเข้าใจความจริงที่ว่าเรายอมเพราะว่าอยากถนอมความรู้สึกของพ่อไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่ผมไม่สนใจว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะผมกลัวพ่อจริงๆตอนนี้พี่เอกมีครอบครัวแล้วส่วนพี่โทก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันพวกเขาจึงไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเราบ่อยนักผมเคยคุยเล่นกับแม่ว่าถ้าแม่คิดถึงพวกพี่ๆ
ก็ต้องรีบถูกสลากออมสินรางวัลที่หนึ่งแม่ก็อยากถูกใจจะขาดถ้าเรามีฐานะดีกว่านี้พ่อก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นเอกับโทก็จะได้มาเยี่ยมบ้านโดยไม่ต้องหลบๆซ่อนๆสักทีแม่บอกด้วยประกายตาวาววับราวกับเพชรน้ำงามที่แม่ไม่เคยมีไว้ในครอบครองแต่กลับทำให้ความหวังของผมดับวูบผมเคยมั่นใจว่าถ้าเรามีฐานะดีพอจะไปหาบ้านใหม่อยู่ได้แม่จะพาผมไปจากอดีตนักมวยบ้าพลังสักทีแต่ฟังดูแล้วเชื่อได้ว่าแม่คงจะเลือกอยู่ใต้อำนาจของพ่อไปตลอดชีวิตแม่จะรู้บ้างไหมว่าแม่ได้ลากเพดานความกลัวมากดทับผมให้ต้องพลอยคูค้อมยอมสงบไปด้วยพ่อเคยทวงเงิน 300,000 บาทคืนบ้างไหมครับจู่ๆผมก็นึกสงสัยขึ้นมาเพราะว่าพี่เอกพี่โทแยกไปอยู่ข้างนอกแล้วพ่ออาจคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้พวกเขาอีกก็ได้แม่สายหน้าอันมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่ก่อนที่จะบอกว่าแม้ว่าพ่อจะฉุนเฉียวดุร้ายแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ใช่คนปลิ้นปล้อนพ่อเคยลั่นวาจาว่าจะให้เงินจำนวนนั้นเป็นสิทธิ์ขาดของแม่พ่อก็ไม่เคยทวงคืนอีกเลยคนเราอ่ะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแหละแม่บอกขอเพียงมีส่วนดีมากกว่าก็ถือว่ากำไรแล้วแต่ผมเคยเจอพฤติกรรมชี้วัดถึงการขาดทุนมา15ปีแล้วก็เลยหมดหวังเรื่องผลกำไรต่อให้ถูกตัดสินด้วยความอยุติธรรมอย่างไรพ่อก็ควรจะแยกแยะได้บ้างไม่ใช่เอาความโกรธแค้นมาระบายใส่ลูกเมียแบบนี้ส่วนที่พ่อไม่เคยทวงเงินคืนนั้นเข้าใจว่าพ่อคงมีรายได้พอเป็นค่าเล่าแล้วเมื่ออาชีพขายขนมหวานของแม่ยังคงพอส่งเสียผมให้เรียนมหาวิทยาลัยได้พ่อจึงยอมให้แม่เก็บเงินไว้ในรูปของสลากออมสินต่อไปถ้าพ่อต้องการใช้เงินจริงๆก็ใช้กำลังข่มขู่จากแม่ได้ทุกเวลาไม่ใช่เพราะเป็นคนรักษาคำพูดตามที่แม่เข้าใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.เผยการประชุมรับฟังความเห็นชายแดนใต้ราบรื่นส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมขณะฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ข่าวและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำพื้นที่ต้องสงบก่อนพัฒนาโดยการพูดคุยสันติสุขนายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาต้นเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลารับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง
8: นายวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสำเร็จของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสาบน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน
9: ายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงปินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ18ปีมีสภาพล้าสมัยแต่โครงสร้างอาคารยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ90วันก่อนนำผลสรุปต่อที่ประชุมอีกครั้งจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะสำหรับวันนี้กับสาระสารพันนะคะสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลา21:07จนถึง22:00ค่ะเกือบ1 ชั่วโมงเต็มนะคะอยู่กันไปยาวๆกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะดูตลกนะอาจจะดูขำๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะปาเลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าบางคนเนี่ยตอนโสดนะหุ่นดีมากแต่ว่าพอมีแฟนเท่านั้นแหละน้ำหนักขึ้นเฉยเลยนะคะจากที่เคยชอบกินสลัดนะก็กลายเป็นมากินหมูกระทะนะคะจากที่วันนี้ไม่กินของหวานดีกว่าก็เอาเค้กสักชิ้นกลับบ้านนะคะบางคนเนี่ยคือปกติทำงานเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านนอนกลายเป็นว่าพอมีคนถามว่าวันนี้ไปกินอะไรกันดีคืออะไรก็ได้ของแฟนเนี่ยมันบางทีมันไปจบที่ร้านอาหารร้านคาเฟ่ของหวานหรือว่ามื้อดึกนะคะคือน้ำหนักเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันกลายเป็นมีคำพูดน่ารักน่ารักที่เขาบอกว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไขมันนะแต่ว่าเป็นน้ำหนักของความรักคือฟังดูดีนะจริงๆแล้วแต่ว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยอาจจะทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปได้นะเพราะว่าพอเรามีแฟนทำอะไรร่วมกันนะคะก็มีกิจกรรมยอดฮิตนะส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้เวลาอยู่กับแฟนเนี่ยก็จะไปกินข้าวไปคาเฟ่นี่ยังไม่นับฉลองวันเกิดวันครบรอบนะคะหรือว่าไปดูหนังยิ่งบางคู่นะคุณผู้ฟังหนักเลยแฮปปี้นะมีความสุขเรื่องของการทำกับข้าวด้วยกันนะคะก็อาจทำให้เราเนี่ยได้รับพลังงานมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะแต่พอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยอย่างนั้นความรักทำให้เราอ้วนขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นการที่พฤติกรรมของชีวิตเราเปลี่ยนไปนะคะพอเรามีความสัมพันธ์นะก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะที่ทำร่วมกันแต่ว่าบางคู่ก็ไม่เป็นนะคุณผู้ฟังบางคู่พอมีแฟนเขาก็พากันไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะคะก็อาจจะมีการพากันไปในทางที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะแฮปปี้กับการที่ไปทานข้าวไปอะไรด้วยกันนะทีนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือมันไม่ใช่แค่คำถามที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่เราอาจจะต้องดูว่าการที่เรามีความสัมพันธ์เนี่ยความรักมันพาชีวิตเราไปในทางไหนนะคะเพราะว่ามันมีส่วนอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราด้วยมันมีผลกับพฤติกรรมต่างๆนะคะคือถ้าการที่เรามีความรักแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมเราเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะมีบ้างนะคะคืออย่างบางคนเนาะไปทานข้าวด้วยกันบ่อยขึ้นนะ enjoy eating มากขึ้นทานขนมหวานมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่ออยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าตั้งแต่ที่มีความรักเนี่ยมีใครบ้างที่น้ำหนักขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าความรักพาไปกินหรือว่าความรักพาไปดูแลตัวเองนะคะเอาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันต่อในสาระสารพันค่ะ

0: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที

0: แล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
1: ้ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะพูดถึงเรื่องของบางคนเนาะชอบพูดว่าพอมีแฟนแล้วเนี่ยอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะจากช่วงที่แล้วคือเราอาจจะเคยเจอนะหลายคนที่บอกว่าอย่างที่บอกเลยคือพอมีแฟนปุ๊บอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นอย่างที่ปานบอกนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสะท้อนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้คำถามต่อไปก็คือแล้วการมีความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลจาก NHS นะคะเป็นระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบวกสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะสามารถมีส่วนช่วยต่อความสุขแล้วก็สุขภาวะของเราได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณผู้ฟังการที่เรามีคนพูดคุยด้วยรับฟังกันให้กำลังใจกันหรือว่าสามารถทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยคิดง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเวลาที่เราเจอวันแย่ๆอาจจะเหนื่อยมากจากการทำงานนะคะกลับมาแล้วมีคนคอยเป็นห่วงถามว่าเอ๊ะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเราบางครั้งในวันที่แย่มันก็รู้สึกดีขึ้นได้เห็นนะคะหรือเวลาที่เราประสบความสำเร็จกับเรื่องเล็กๆได้งานทำสอบผ่านทำโปรเจกต์อะไรที่สำเร็จนะคะก็มีคนมาแชร์เรื่องราวดีๆกับเราได้นะคะคือเขาบอกความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเพราะว่าการมีแฟนเนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะแต่บางคนเขามีแฟนแล้วเขามีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ทางกลับกันนะต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงบางคนมีแฟนแล้วเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีแฟนแล้วดียิ่งขึ้นมีกำลังใจในการทำงานแต่บางคนอาจจะต้องมาคอยกังวลว่าอีกฝ่ายจะโกรธไหมแล้วเขาบางคนเนี่ยคือก็อาจจะถ้ามีแฟนแล้วดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเอาเวลาทั้งหมดที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบมาอยู่กับแฟนอ่ะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกการมีคนข้างๆเนี่ยมันทำให้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่คำถามก็คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้สึกเป็นตัวเองไหมเราสามารถพูดถึงเรื่องปัญหาคุยกันได้หรือเปล่าเวลาที่เราเหนื่อยเขารับฟังหรือเปล่าเวลาที่เรามีความฝันเขาสนับสนุนไหมนะคะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเลยนะคะคือแน่นอนเนาะคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เรายังทะเลาะกันเลยนะคะมันก็มีความคิดที่ไม่ตรงกันได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเวลาที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงพูดคุยกันได้ไหมรับฟังกันหรือเปล่าเวลาที่มีปัญหานะคะถ้ามันสามารถคุยกันได้นะคะมันก็เป็นสุขภาพของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอย่างพูดถึงเรื่องความอ้วนนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกบางคนชวนกันกินก็มีบางคนชวนกันออกกำลังกายก็มีนะคะคอยสนับสนุนให้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนเราในตัวในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะจากวันที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครเข้าใจแต่พอมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนที่ดีให้กับเรานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยสังเกตความสัมพันธ์ของเราให้มากขึ้นหน่อยนะคะคุณผู้ฟังว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีบางคนอาจจะแค่อยากมีแฟนแต่มีแฟนแล้วเนี่ยพากันไปในทิศทางไหนสุขภาพใจสุขภาพจิตเราดีขึ้นไหมจากการมีแฟนนะคะหรือบางคนสุขภาพกายย่ำแย่ลงด้วยอะไรด้วยนะคะต้องดูเรื่องนี้นะว่าการมีแฟนเนี่ยคือแค่บอกคนอื่นว่าเรามีแฟนไม่ได้นะคะเราต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์เราดีขึ้นไหมเขาพาเราไปในทิศทางไหนนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็เชื่อมโยงกับเรื่องแรกเนาะที่ปันพูดถึงว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีแฟนแล้วอ้วนขึ้นคือมันไม่ใช่เพราะว่าการมีแฟนทำให้เราอ้วนขึ้นนะแต่หมายถึงว่าการมีแฟนเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดทิศทางกำหนดพฤติกรรมกำหนดวิถีการใช้ชีวิตของเรานะคะฉะนั้นมันสังเกตตัวเองด้วยนะว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะเราจะได้จัดการกับความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นเพื่อความสุขของตัวเรานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คือช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันมาตั้งแต่เรื่องมีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นนะคะจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราได้มากกว่าที่คิดนะคะทีนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังกลับมาถามคำถามง่ายๆเลยแต่สำคัญมากนะคะว่าเราเนี่ยดูแลคนที่เรารักได้ดีแล้วตัวเราเองล่ะดูแลตัวเองได้ดีหรือยังนะคะเวลาที่เรารักใครสักคนนะแน่นอนเรามักจะจำรายละเอียดของเขาได้เยอะมากรู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรวันนี้เหนื่อยไหมแต่บางครั้งเนี่ยไอ้คำถามง่ายๆแบบนี้เราเคยถามตัวเองหรือเปล่านะคะว่าวันนี้เราเหนื่อยไหมวันนี้เราพักผ่อนเพียงพอหรือยังหรือว่าเรากำลังดูแลทุกคนจนลืมดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะการดูแลตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อของแพงๆให้ตัวเองเที่ยวบ่อยๆหรือว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะกินอาหารให้ตรงเวลานอนให้พอหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะทำในสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่การยอมรับกับตัวเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยโอ๊ยเหนื่อยมากเลยอยากพักนะอยากนอนนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ควรทำให้เราต้องเลือกระหว่างการมีความรักกับการมีชีวิตของตัวเองนะคะเราสามารถมีแฟนมีเพื่อนได้มีครอบครัวได้มีงานอดิเรกมีความฝันมีเวลาที่เรายังสามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะลองถามตัวเองดูนะคุณผู้ฟังหลายคนที่มีความสัมพันธ์นะคะว่าตั้งแต่เรามีแฟนเนี่ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นไหมหรือแย่ลงนะคะสิ่งที่เราชอบอยู่เนี่ยเราเคยทำเรายังทำอยู่ไหมเรายังมีเพื่อนหรือมีเวลาส่วนตัวอยู่หรือเปล่าที่สำคัญนะคะเราเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนเวลาที่เราอยู่กับคนรักนะคะคือถ้าความรักมันทำให้เรามีความสุขกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีคนคอยสนับสนุนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะมีเลยนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งกลับรู้สึกว่าตรงกันข้ามเลยพอมีแฟนปุ๊บไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วเลิกทำในสิ่งที่เคยชอบเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจนะคะตรงนี้ปั่นว่าเราอาจจะต้องมาคิดอีกทีนะคะอาจจะต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่ดีควรจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ใช่การสูญเสียตัวเองนะคะวันนี้นะที่เราพูดคุยกันมาทั้งช่วงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นจากคำถามว่าไอ้คำพูดที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่พอคุยกันไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องมันใหญ่กว่านั้นเพราะว่าความรักเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการกินเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนเวลาที่เราใช้ชีวิตอารมณ์กิจวัตรประจำวันหรือแม้แต่วิธีที่เรามองตัวเองดังนั้นนะคะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยขอให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้แค่ชวนเราไปกินของอร่อยนะแต่ว่าอยากจะให้เป็นคนที่เขาพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กำลังใจในการที่ทำให้เราเติบโตได้ทำตามความฝันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจะจากกันไป ปันอยากจะฝากคำถามให้คุณผู้ฟังสักคำถามนึงละกันว่าความรักของเราในวันนี้เนี่ยกำลังทำให้ตัวเราเองเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือกำลังทำให้เราลืมตัวเองนะคะเพราะการรักใครสักคนหนึ่งนะปันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็หลายๆท่านมองเหมือนกันนะคะแต่การมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆในวันที่เหนื่อยเป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็การมีคนชวนไปกินของอร่อยๆจนทำให้เราหนักขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะคะแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเลยที่เราจะมาสรุปคุยกันในวันนี้นะคะก็คือรักคนอื่นได้รักได้อย่างเต็มที่เลยแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปให้ความรักกับใครเป็นความรักที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองมาอย่างดีก่อนด้วยนะคะสำหรับรายการสาระสำคัญวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 จนถึง 22:00 นนะคะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้คาดผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผู้ภาคเขาม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีราว 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการ5วันล่วงหน้าระดับน้ำโขงใน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสทนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
9: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอาณาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอาณาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงประเภทแจ๊สที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See จากนั้นพระราชทานนำออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนลุมพินีเมื่อวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2498นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22ค่ะและไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลง Can't You Ever See โดยการบรรเลงค่ะ

เพลง Can't You Ever See เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะเราจะต่อกันด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยด้วยรักและคิดถึงสุนทรภรณ์ขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อ2เพลงค่ะ

เพลงยิ้มคือความสุขโดยคุณภศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและด้วยรักและคิดถึงโดยสุนทรภรณ์จบไปแล้วนะคะต่อได้เสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเลยค่ะเพลงเด่นดวงดาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะรอยบุญรอยกรรมจากคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและดาวเจ้าชู้คุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูสริยงยุทธ

จบไป3เพลงก็คือดาวเจ้าชู้ก่อนหน้านั้นรอยบุญรอยกรรมและเด่นดวงดาวคุณสุปนีพุกสมบูรณ์ค่ะในเพลงรักแม่เอ้ยเป็นเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนะคะผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องและเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบยวาทสามเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

สวยปากสวยตาสวยผมเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงฉันรอพิงเดียวลงอยู่นั้นคนตาคนอยู่โกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงพิงพิงเดียวถูกใจนิดเดียวที่อกตึงที่ชวนรักตรึงรูปกายคล้ายคลึง

่ได้บอกมาสวยปากสวยตาสวยมองเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงทางบอกยิ่งเดียวลมอยู่นั้นคนตาคนผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงยิ่งที่เดียวผู้ใจนิดเดียวที่อกตึงที่ทวน

นั่นคือ3เพลงที่จบไปแล้วคือเธอกับฉันผู้หญิงสวยตรงไหนและรักแม่เอ๋ยคุณมาริสาอมาตยกุลค่ะต่อได้เพลงฝนตั้งเขาครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ในเพลงไม่รู้จะบอกอย่างไรเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เองและรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเริ่มได้ฝนตั้งเขา

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังคุณวินัยในเพลงพรานล่อเนื้อครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณสุปนีพุกสมบุญเบื่อผู้ชายครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะและรักใครกันแน่ขับร้องกันหลายคนนะคะมีคุณวินัยคุณเลิศคุณศรีสุดาและคุณสมศักดิ์ค่ะและเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงขาดทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีจนประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์ หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
8: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์โดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะเป็นผลงานของคุณสำอางศรีด้วงและคุณวิมลจงวิไล

นั่นคือเพลงเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์เป็นผลงานของคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องไว้ค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการคืนนี้จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงโชคมนุษย์นะคะต้นฉบับโดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเชยปทุม

ที่จบไปนั้นคือเพลงโชคมนุษย์โดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเชยปทุมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481สองเพลงต่อไปนี้จะเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกอ้อยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ขับร้องต่อด้วยอ้อยหวานโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออ้อยและอ้อยหวานเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงค่ะเป็นเรื่องของน้ำตกเพลงแรกน้ำตกคุณคำรณสัมบุญนันท์ขับร้องไว้เมื่อปี2484เป็นเพลงที่สมาชิกในหลายเพื่อนฝันส่งให้นะคะต่อด้วยน้ำตกแม่สาคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชและน้ำตกสาริกาคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2496ค่ะผลงานของครูนครมงคลายนต์

0: เพลงที่เกี่ยวกับน้ำตก3เพลงจบไปแล้วนะคะและช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะเพลงแปลง
1: วันนี้จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงชาติเพลงแรกของไทยเราในสมัยรัชกาลที่4ที่มีชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญในครั้งนั้นมีฝรั่ง2คนชื่อมิสเตอร์น็อกส์กับมิสเตอร์อิมเปเป็นนายทหารนอกราชการของจักรภพอังกฤษเดินทางจากประเทศอินเดียเข้ามารับราชการในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็มาเริ่มต้นหัตถทหารไทยให้เดินแถวแล้วก็หัตถทหารแบบฝรั่งที่เรียกว่าทหารเกณฑ์หัตแบบยุโรปในครั้งนั้นก็นำแตรเดี่ยวเข้ามาแล้วก็สอนให้ทหารไทยเป่าแตรสัญญาณของทหารต่างๆแล้วก็มองเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเพลงสำหรับคำนับพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นจึงนำเอาทำนองเพลง God Save the Queenซึ่งเป็นเพลงสำหรับสลุดหรือเป็นเพลงที่ใช้สำหรับบรรเลงขับร้องเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีของอังกฤษในยุคนั้นซึ่งมีสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เพลงนี้จึงชื่อว่าเพลง God Save the Queen และเมื่อใดก็ตามที่ประเทศอังกฤษมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ชายก็จะเรียกว่าเพลง God Save the King นะครับไทยเราได้มาก็นำเอามาใช้เลยทีเดียวแล้วก็ตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเพลงจอมราชจงเจริญเนื้อร้องดั้งเดิมของอังกฤษนั้นสั้นมากทีเดียวครับมีเนื้อร้องว่า God save our greatest king long live our noble king God save the king send him victorious happy and glorious long live and over us God save the king แล้วก็ย้อนท่อนกลางนะครับกลับมาร้องใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งเนื้อร้องมีสั้นเพียงเท่านั้น

คนไทยในสมัยรัชกาลที่4ก็นำเพลงทำนองนี้ครับมาใช้เป็นเพลงสำหรับบรรเลงขับร้องแทนเพลงสรรเสริญพระบารมีของไทยซึ่งยังสร้างขึ้นไม่ได้ในยุคนั้นแล้วก็มีผู้แต่งบทร้องขึ้นเป็นโครงสี่สุภาพคือท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในฐานะที่เป็นครูสอนหนังสือพระเจ้าลูกเธอหลายๆพระองค์นะครับบทร้องนั้นท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลเขียนไว้เป็นโครงสี่สุภาพว่าความสุขสมบัติทั้งบริวารเจริญพละปฏิภาณผ่องแผ้วดำรงพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพี้ยงจันทรทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงสี่สุภาพแล้วก็ร้องในทำนองที่ชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญหรือทำนองของเดิมก็คือ God Save the King หรือ God Save the Queen นะครับต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างเพลง God Save the King ซึ่งเป็นทำนองล้วนๆไม่ได้มีการขับร้องด้วยเป็นการบรรเลงของวง Vienna State Opera Orchestra ขอเชิญฟังเพลงชื่อ God Save the King

ท่านผู้ฟังคงจะสังเกตได้นะครับว่าเพลง God Save the Queen นั้นมีเสียงกองแทร็กนำมาก่อนแล้วจากนั้นจึงเข้าสู่ทำนองหลักเมื่อบรรเลงจบแล้วจะขึ้นท่อนกลางแล้วก็ร้องทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะทดลองร้องให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเพราะว่าไม่มีแผ่นเสียงที่ร้องเพลงชาติอังกฤษนี้เลยมันจะเป็นยังไงก็คงจะต้องทนฟังกันหน่อยเพราะว่าผมไม่ใช่ฝรั่งเพราะฉะนั้นการออกแอคเซนต์คงจะไม่ชัดลองฟังดูนะครับว่าจะร้องไปพร้อมกับแผ่นเสียงเพลงชาติอังกฤษก็จะมีลักษณะดังนี้ครับ

ที่ผมร้องเพลงนี้ได้ก็เพราะเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นผมเคยต่อเพลงนี้มาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีพระราชธิดาองค์สุดท้ายของบัตรเสร็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5ครับทีนี้ก็ท่านก็ส่งร้องประธานแล้วก็รับสั่งว่าท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลนะครับได้แต่งบทร้องภาษาไทยเป็นโครงสี่สุภาพไว้มีความว่าความสุขสมบัติทั้งบริบาลเจริญพละปฏิภาณผ่องแผ้วเจริญพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้าเล่เพียงจันทรแล้วท่านก็รับสั่งให้ผมร้องตามทำนอง God Save the Queen ไปก็ลงตัวพอดีผมจึงนำเพลงนี้มาต่อให้กับบรรดาลูกศิษย์ของผมเมื่อตอนที่เขาเรียนเรื่องประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมีอาจารย์กิตติศรีปริยะก็เป็นคนนำไปทำนองแล้วก็ให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดช่วยกันขับร้องเพลงที่ชื่อว่าจอมราชจงเจริญหรือเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงแรกของเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4โดยใช้ทำนอง God Save the Queen ของอังกฤษมันก็ออกมาเป็นเพลงจอมราชจงเจริญดังนี้ครับ

0: ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กิติศรีปริยะและบรรดาเพื่อนๆนะที่เป็นลูกศิษย์ของผม 3-4 ปีมาแล้วที่ร้องเพลงจอมราชจงเจริญได้เป็นผลสำเร็จทำให้เราได้ย้อนยุคกลับไปฟังว่าเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงแรกของไทยเราที่ได้ทำนองมาจากอังกฤษนั้นมีลักษณะท่วงทำนองและการขับร้องอย่างไรแล้วเราก็ใช้เพลงจอมราชจงเจริญนี้มาเรื่อยจนถึงปี2431ในแผ่นดินของบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีปัจจุบันนี้ซึ่งแต่งโดยนายประโยชน์สุรอฟสกี้แล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้ส่งนิพนธ์บทร้องลงไปนะครับซึ่งเรื่องนี้คงจะต้องไปฟังเพราะว่ามีอยู่ด้วยกันหลายบทด้วยกันหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วไม่นานเพลงสรรเสริญพระบรมีก็ถูกตัดลงไปเหลือเพียงแค่2ท่อนสั้นๆนะครับส่วนท่อนแยกนั้นหายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาใช้ของเก่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเพลงสรรเสริญพระบรมีส่วนเพลงชาติของไทยเหล่านั้นมาเกิดเมื่อ2475แล้วโดยคุณวิจิตรมาตราสง่ากัญจนคพันธ์กับในชั้นคำวิไลเป็นผู้แต่งบทร้องมีทั้งหมดด้วยกัน4ท่อนแล้วก็ผู้ที่แต่งทำนองคือพระเจนดุริยางค์ปิติวัฒยากรซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ทุนพิษอมาตยกุลนะคะสำหรับเพลงแปลงที่เราได้ฟังกันจบไปแล้วฟังเพลงหาดบางปูต้นฉบับโดยเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกหลายเพื่อนฝันเป็นผู้ส่งลงในไลน์นะคะก็ขอนำมาให้ฟังกันต่อด้วยหาดบางแสนผู้ขับร้องคือคุณภกามาศมุสิกภูกและคุณชัยเป็นนามแฝงของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ค่ะโดยท่านใช้นามแฝงว่าชัยขีตเสวีนะคะบรรเลงโดยวงขีตเสวีหาดบางแสนต่อด้วยหาดหัวหินคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงหนึ่งก็คือหาดบ้านเพเป็นผลงานของคุณวิมลจงวิไลขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะ

เพลงที่เกี่ยวกับหาดจบไปแล้วค่ะชื่อของหาดก็เป็นไปตามสถานที่ตั้งนะคะอย่างหาดบางปูก็อยู่บางปูหาดบางแสนก็ที่บางแสนหาดหัวหินแน่นอนอยู่หัวหินค่ะและสำหรับหาดบ้านเพนั้นก็อยู่ที่บ้านเพจังหวัดระยองชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงลมเหนืออิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะคะและบรรเลงด้วยวงอาดิงดีล่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องลมเหนือปี2512ค่ะปิดท้ายด้วยลมหนาวที่ลานทองผลงานของสาริกานะคะขับร้องโดยคุณชรัมเทพชัยค่ะเป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมบูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมกันเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมใช้ปัญญาอันยิ่งในการจะไตร่ตรองใกล้ครวญกลั่นกลองคำพูดออกมาแต่ละคำนั้นมีความหมายลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดมีความลึกซึ้งคัมภีรภาพเวลาเราฟังเราทำความเข้าใจให้ทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิในตุวรรณการตัมฟังรายการธรรมารับรุณก็จะมาฝึกให้ตัมฟังได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างนี้แหละในช่วงของจิตตะวิเวเรามาฝึกทำสมาธิกันใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหาความสงบให้อาหารแก่จิตใจของเราวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการเห็นกายของเราเห็นกายตัวเรานี่แหละร่างกายเรานี่แหละท่านผู้ฟังเห็นกายนี่พาไปนรกก็ได้นะพาไปสวรรค์ก็ได้นะพาไปนิพพานก็ได้นะเห็นกายนี่แต่เห็นไม่เหมือนกันเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นแล้วพาไปนิพพานมันจะเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะท่านผู้ฟังที่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่คนยากจนหรือคนมั่งมีมีกายเดียวกันนั่นแหละไปหาหมอก่อนหาหมอเหมือนกันต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องดูแลร่างกายตามแต่สถานภาพของตนของตนแต่บางคนดูกายนี่เห็นแบบว่าไปเพลินไปลุ่มหลงไปก็ไปไม่ดีแต่อีกคนหนึ่งเห็นกายก็กายเดียวกันนั่นแหละแต่เห็นแล้วเออไปดีไปสวรรค์ไปนิพพานได้มันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ไงท่านผู้ฟังที่ว่าพอใครรู้แล้ววิธีการที่จะเห็นกายแบบไหนมันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ว่าโอ้ยก็กายแล้วนี่แหละกระโถมันจุดใต้ตำต่อทิ่มอยู่ตรงจมูกเรานี่มองไม่เห็นว่าจริงๆควรจะเห็นหรือควรจะเข้าใจอย่างไรเริ่มต้นกันเลยท่านผู้ฟังไม่ยากเริ่มจากปลายจมูกของเราอยู่ในปลายจมูกตรงนี้แหละขอบกรอบของกายหาที่ที่กายมันจะไปอยู่สักที่ใดที่หนึ่งที่จะมีความสงัดได้แต่ถ้าบางคนเพิ่งลุกเพิ่งตื่นขึ้นก็อยู่ในห้องนอนก็ได้แต่บางคนออกเดินทางฟังในเวลากลางวันเวลาเย็นจะอยู่ในรถก็ได้บางคนอาจจะทำกิจการงานอย่างไรได้อยู่เอาตรงนี้ล่ะให้เป็นที่ที่เราจะมีความสงัดจะมีความสงบสงัดสงบไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวนะนิ่งๆแต่ว่าไม่สงัดก็มีนะคิดฟุ้งซ่านบ้าบออดีตอนาคตคนนั่นคนนี้หยุดหรือถ้ากายเราเคลื่อนไหวอยู่ทำนั่นทำนี่เดินทางจิตแล้วให้สงบเริ่มจากกรอบขอบของผิวหนังของเราหน้านี่ไกลที่สุดก็จมูกบางคนจะจมูกแฟบจมูกโด่งมันก็ยังออกมาไกลกว่าลูกตาไกลกว่าหน้าผากันเริ่มตรงนั้นปลายจมูกของเราสังเกตดูมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสติอันมีหน้ารอบเข้าไปตั้งไว้แล้วสนใจคำนี้อุชุงกายัง
นิทายะปริมุขขังปริมุขขังหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกซึ่งถ้าเราดูทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารบ้านสถานที่ราชการเขาจะมีการสร้างส่วนที่เป็นหน้ามุกยื่นออกมาจากอาคารพอดีเป็นตัวบ่งบอกว่านี้คือทางเข้านี้คือทางออกส่งหลังคาบ้างหรือว่าจะกรอบหน้าต่างบ้างจะเป็นลักษณะที่ให้เราเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือทางเข้าทางออกนะก็เรียกว่าหน้ามุกเช่นเดียวกันร่างกายของเราจมูกนี่แหละเป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจบริเวณนี้ตั้งสติไว้บริเวณนี้ปริมุขขังตรงไหนบริเวณนี้เราไล่กันไปดูไล่ไปเลยจากปลายจมูกสูดหายใจเข้าลึกๆเวลาเราหายใจเข้าลึกๆนี่จากปลายจมูกมันไปที่ไหนบ้างก็เราดูไล่ตามมันไปหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะแต่พิจารณาดูตอนที่หายใจเข้านี่จากปลายจมูกมันไปในบางคืออยู่ในกายเรานะกายของเราทำไมต้องหายใจเอ้ามันต้องการลมธาตุลมถ้าพูดในทางชีวเคมีก็คือต้องการออกซิเจนต้องการออกซิเจนก็ไปเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เกิดการเผาผลาญเป็นพลังงานขึ้นมาก็ต้องหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็เป็นลมแต่ในทางชีวเคมีเขาก็เรียกว่าเป็นลมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าก็มีออกซิเจนออกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าภาษาทางนักภาวนาการทำจิตให้สงบเราเรียกว่าธาตุลมธาตุลมที่อยู่ข้างนอกแล้วเราหายใจเข้าไปจากปลายจมูกผ่านไปในโพรงจมูกเข้าไปจนถึงขั้วของจมูกด้านบนพวกโพรงไซนัสต่างๆเป็นกระบวนการการปรับอุณหภูมิของอากาศกรองฝุ่นกรองควันอะไรต่างๆก่อนที่มันจะเข้าไปในปอดเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่คอไปที่ขั้วปอดไปที่ปอดทั้งสองข้างเวลามันไปที่ปอดทั้งสองข้างแล้วเปลี่ยนจากออกซิเจนในรูปฟอร์มของก๊าซให้มันไปอยู่เป็นออกซิเจนในรูปฟอร์มของเหลวที่จะถูกนำไปโดยระบบเลือดอากาศมันก็ไปตามนั้นโดยในทางชีววิทยาก็คือเจ้าฮีโมโกลบินนี่แหละจะเป็นตัวที่เอาออกซิเจนที่ได้มาจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้วยอวัยวะที่เรียกว่าปอดออกซิเจนจากปอดก็เข้าสู่กระแสเลือดหัวใจก็ปั๊มไปเลยปั๊มดูดจากปอดออกมาบีบเข้าไปเลยนี่ขึ้นข้างบนก็มาคอมาแขนมาสมองลงข้างล่างก็ไปตามร่างกายไปตามขาทั้งสองข้างจนถึงข้างล่างก็ปลายนิ้วเท้าตรงกลางก็ปลายนิ้วมือทั้งซ้ายและขวาข้างบนก็ถึงสมองศีรษะหายใจนี่เข้านี่ให้มันสุดจนถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าสมองศีรษะหายใจเข้านะท่านผู้ฟังหายใจเข้าอากาศนี่มันไปทั่วไปหมดท่านจึงบอกว่าเป็นลมที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเล่นไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมในอวัยวะต่างๆถ้าลมที่อยู่ไปในร่างกายของเรามันชัดเจนมากท่านผู้ฟังว่ามันก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกนี่แหละทำไมเขาถึงบ่นเรื่อง PM 2.5 3.5 ต่อไปมันคงจะมี 4.5 นะกับเจ้าว่าโอ้ทำไมบ่นกันมากเพราะว่ามันเห็นชัดๆอ่ะเมื่อมันอยู่ข้างนอกลมก็เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในแล้วมันผ่านปอดมันก็มีปัญหาดูดอะไรก็ออกไปร่างกายก็ได้อย่างนั้นออกมาก็เหมือนกันตัวหวัง
ขาออกร่มนี่จากปลายมือปลายเท้าจากสมองศีรษะออกมาออกมาได้ไงหัวใจแล้วไปปั๊มออกมาดันไปไอ้ของเก่าก็ดันออกมาดันของใหม่เข้าไปของเก่าก็เคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาก็มารวมกันอยู่ที่ปอดรวมกันอยู่ที่ปอดแล้วไอ้คาร์บอนไดออกไซด์มันก็ถูกขับดันออกมาปลดปล่อยออกมาออกมาจากปอดกระบังลมตีขึ้นดันอากาศที่เป็นลมหายใจออกไปจากปอดทั้งสองข้างมายังขั้วปอดมายังคอหอยผ่านโพรงไซนัสต่างๆออกไปที่โพรงจมูกจนไปถึงปลายจมูกออกไปข้างนอกนี่คือลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราสังเกตดูลมดูให้มันทั่วขนาดนี้นี่ขั้นตอนแรกท่านผู้ฟังเวลาเราดูลมดูให้มันทั่วไปหมดอย่างนี้แล้วโอ้โหมันเยอะอยู่นะมันไปทั้งตัวนี่สังเกตดูแล้วต่อไปให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาคราวนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มันลมลึกๆหรือออกยาวๆละไม่ต้องไปแช่ไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องทีหรือห่างค่อยหรือแรงร้อนหรือเย็นไม่ต้องละให้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วสังเกตดูอยู่ณจุดเดียวจากนี้นะดูณที่ตำแหน่งเดียวตอนนี้เรารู้แล้วลมเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างก็ให้มาดูอยู่ณที่จุดเดียวเหมือนยามเนี่ยนะตัวฟังเขาไปตรวจดูเนี่ยพอเข้ากะแล้วก็ไปเดินดูทั่วๆไปหมดเห็นทุกอย่างปลอดภัยดีก็มาประจำอยู่ที่ป้อมอยู่ที่ฐานของตนตอนนี้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูลมที่เล่นไปตามร่างกายทั้งหมดข้างบนคือถึงสมองศีรษะตรงกลางถึงปลายนิ้วมือข้างล่างถึงปลายนิ้วเท้าออกมาแล้วกลับไปสู่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งเอาไปข้างนอกรู้ทั่วหมดแล้วมาสังเกตอยู่ณตรงจุดทางเข้าทางออกของมันนี่แหละสังเกตอยู่บริเวณในโพรงจมูกตั้งสติไว้สติเปรียบเหมือนกับยามที่พอเราไล่ไปทั่วแล้วใช่ไหมยามเข้ามาแล้วไล่ไปดูทั่วแล้วมาดูตั้งป้อมไว้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกเรามาสังเกตดูด้วยสติอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับมันจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอยู่ในโพรงจมูกนั่นแหละเวลาเราดมกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้ขยะของหอมของเหม็นต่างๆจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละตั้งจิตไว้ที่นี่ถ้ามาตั้งจิตไว้หมายถึงคุณมาสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ณตำแหน่งนี้อย่างเดียวไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าเพ่งเกินไปมันก็ต้องเพ่งนะแต่อย่าเพ่งเกินไปคำว่าเพ่งหมายถึงเอาใจจดจ่อไม่เพ่งเกินไปหมายถึงเอาใจจดจ่อแต่อย่าบังคับให้เป็นธรรมชาติ relax ให้สบายสบายให้ผ่อนคลายไม่ต้องเกร็งไหล่เกร็งคอหรือเกร็งหลังแต่ปล่อยตั้งแต่ใบหน้าวางคิ้วศีรษะให้ทอยบ่าไหล่หลังเอวจนถึงขาทั้งหมดให้ผ่อนคลายสบายสบายตั้งสติไว้ตั้งกายตรงรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก
ไม่ต้องตามลมสังเกตอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวบริเวณทางเข้าทางออกของลมด้านในโพรงจมูกไม่ต้องเพ่งเกินไปเอาใจจดจ่อไว้พอดีพอดีประคับประคองให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกะเกณฑ์เจาะจงว่าเอ๊ะมันจะต้องแรงหรือค่อยเท่าไรมีขนาดข้างในเข้าไปจากปลายจมูกกี่มิลลิเมตรข้างในนั้นจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดนัทหรืออะไรไม่ต้องไปกะเกณฑ์ป่านั้นเราแค่ทำความรู้สึกไว้เฉยๆนั่นแหละคือสติสติแปลว่าการระลึกได้นิพพานส่วนแรกสี่ขั้นตอนมาแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวตะกี้เราทำมาแล้วเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจออกสั้นตะกี้เราก็ทำมาแล้วทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกนี่เราไล่ไปจากข้างบนคือสมองศีรษะตรงกลางคือปลายนิ้วมือทั้งสองข้างด้านล่างคือปลายนิ้วเท้าเราเห็นมาทั่วแล้วจากนั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกตอนนี้เราทำมาถึงตรงนี้หมายความว่าเราไม่ได้ตามลมละตรวจดูไปจนทั่วตัวแล้วมาดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการปรุงแต่งทางกายเราระงับลงแล้วเพราะเราไปตรวจดูหมดแล้วมาดูอยู่ที่จุดเดียวแล้วสบายแล้วผ่อนคลายแล้วไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแล้วการปรุงแต่งทางกายของเรานี่จะมีความระงับความระงับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินคุณจะยืนคุณจะทำงานอะไรไม่ได้นะหรือว่าคนที่เขาเดินจงกรมแล้วเขาทำอานาปานสติพระพุทธเจ้าก็ทำได้คนที่มีความชำนาญจะขับรถเดินทางหยิบจับสิ่งของคุณทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับในขณะที่มีการเคลื่อนไหวในการงานต่างๆก็สามารถทำได้ยังรวมถึงถ้าร่างกายมีอาการเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าต้องไม่เจ็บไม่ปวดเลยมันถึงจะเรียกว่าเป็นกายสังขารระงับก็ถ้ามันมีโรคอยู่มันเจ็บอ่ะมันก็มีอ่ะไอ้ผัสสะชนิดที่ทำให้เราปวดนี่แต่กายสังขารก็สงบระงับได้เพราะคำว่าระงับของกายเขาหมายถึงการที่กายจะปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสไม่ระงับแล้วกายนั้นระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสด้วยอะไรระงับด้วยอำนาจของสติไงเอาละที่ไม่ระงับปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของอะไรก็ปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของความเพลินไงความเพลินกับสติมันตรงข้ามกันท่านผู้ฟังกิเลสเกิดแล้วจิตคลอยตามไปตุ้มเลยการปรุงแต่งของจิตก็ไปตามกิเลสการปรุงแต่งของกายก็ไปตามกิเลสตัวอย่างยังไงคือการปรุงแต่งทางกายที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพลินไปแล้วฉันคุณอยากซื้อของไงอยากซื้อของแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบจับแต่ไม่มีเงินทำไงเอาเลยแล้วหรือเอาเลยโดยที่เขาไม่ได้ให้กายสังขารนั่นน่ะที่มือเอื้อมหยิบออกไปนั่นน่ะเป็นอำนาจของกิเลสหรือว่าเวลารับประทานอาหารรับประทานอาหารแล้วมันพอแล้วไงอิ่มแล้วร่างกายได้รับอาหารเพียงพอแล้วแม้แต่มันเหลือเยอะน่ะแล้วอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยแม้แต่นี่จิ้มกันนั้นมันน่าจะดีลองกินดูนะเอื้อมือไปนั่นแหละเอื้อมือไปแล้วก็จับใส่ปากเคี้ยวคำเก่ายังไม่ทันหมดเอาอาหารใหม่ใส่เข้าไปอีก
เคี้ยวจะเป็นละเอียดได้ไงกูไม่รู้เราก็อยากกินนะชิมอันนี้ปรุงแต่งกับอันนั้นมันน่าจะอร่อยดีการปรุงแต่งทางกายไปแบบเนี้ยมือเอื้อมอยู่บอกไปเนี่ยคือด้วยอำนาจของกิเลสที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตเราเพลินไปเพลินไปตามกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วไงเพราะว่าทุกคนจิตที่มันยังมีอาสวะมันก็ปรุงแต่งออกมาแล้วแหละแต่ปรุงแต่งออกมาแล้วคุณจะแบบโอเคฉันไม่ไปตามกิเลสหรือฉันจะไปตามกิเลสที่มันออกมาในช่องทางใจนะจิตของเราท่านผู้ฟังทุกคนเลยวันนี้จะอธิบายไปในตอนหน้าว่าทำไมมันถึงมีกิเลสฝังอยู่แต่ตอนนี้ก่อนว่าพอมีภาษาเช่นกลิ่นอาหารอร่อยที่เราแบบโหเราเคยกินมานี่มันสุดยอดเลยอาหารประเภทนี้อะไรอ่ะตอนเช้าก็เจียวไข่นั่นแหละโอ้กลิ่นไข่เจียวนะหรือเสียงน้ำใสในน้ำแข็งโอ้มันกุ้งกลิ้งน่าจะเป็นน้ำหวานด้วยโอ้คิดไปเลยฮะในการปรุงแต่งของจิตแบบเนี้ยที่ไปตามภาษาเนี่ยมันปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันมีการปรุงแต่งเพราะอาศัยอำนาจของกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตของเรามันก็ออกมาเป็นความอยากมันก็ออกมาเป็นราคะแล้วถ้าเราเพลินไปตามราคะนั้นเราก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสไงของกิเลสแต่ว่าไอ้ความเพลินที่เราไปตามกิเลสเนี่ยมันยับยั้งมันหยุดได้ด้วยสติตรงข้ามกับความเพลินสติตรงข้ามกับความเผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติคือไม่ลืมลมไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติอยู่กับอะไรนี่แหละปริมุขังณตำแหน่งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งอยู่จิตก็เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ท่านผู้ฟังความที่มันจะเพลินไปตามกิเลสมันจะลดลงเบาบางลงยับยั้งลงการปรุงแต่งทางกายหรือการปรุงแต่งทางจิตที่จะเกิดขึ้นตามต่อจากนั้นเมื่อมีสติอยู่ขณะนี้เนี่ยนะการปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสนั้นจะระงับลงปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสัมภยังจิตตสังขารังทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับทำการปรุงแต่งทางจิตให้สงบระงับฝึกทำฉันใช้คำว่าสิกขติทำการศึกษาฝึกฝนมันต้องแยกกันออกให้ได้ท่านผู้ฟังตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีความคิดจะคิดเรื่องอดีตอนาคตทำไมฉันจะคิดไม่ได้ของพระพุทธเจ้ายังคิดได้ท่านยังเล่าเรื่องอดีตชาติของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านยังมีการวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปที่นี่แจ้งบอกไว้ว่าอีก15วันจะเดินทางท่านยังคิดเรื่องอนาคตอ่ะท่านยังคิดเรื่องอดีตอ่ะแล้วท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านี่โอ้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยนะไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาแล้วทำไมท่านคิดอดีตอนาคตได้เพราะการปรุงแต่งทางจิตของท่านจิตตสังขารนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไงจิตตสังขารของท่านระงับแล้วไม่ได้ไปตามอำนาจของกิเลสแล้วเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเป็นความระงับไปหมดความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่เคยยื่นอะไรขยับอะไรร่างกายความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนึกอะไรนะแต่ระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ว่าการปรุงแต่งไปตามอำนาจของธรรมทำได้สิกายสังขารที่เป็นไปตามอำนาจของมรรค8ให้ทานนี่ไงคือเฟื้อเผื่อแผ่นี่ไงกายสังขารนะไปตามอำนาจของธรรมนะธรรมะในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคุณรู้ว่าการให้ดีเอาให้เลยล้างมือก่อนเสร็จปุ๊บจับกระพีตักอาหารใส่บาตรพระหรือหยิบสิ่งของบริจาคให้ทานเอื้อเฟื้อเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมการขับเคลื่อนทางกายกายสังการแบบนั้นเนี่ยไปตามอำนาจของมรรค8เป็นกรรมดีนะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะก
การปรุงแต่งนั่นน่ะหรือความคิดนึกเอาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ตลอดจิตตสังขารระงับหมายถึงการปรุงแต่งที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไม่มีเพราะสติรักษาจิตไว้แต่จะวางแผนการงานพรุ่งนี้จะทำอะไรเราเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้เราลูกจะเป็นยังไงสามีจะเป็นยังไงไอ้ความคิดนึกตรึกตรึกไปเป็นจิตตสังขารเนี่ยก็ไปด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะดำริไม่ไปในทางกามไม่ไปทางพยาบาทไม่ไปทางเบียดเบียนคิดถึงอยู่เขาก็จริงคิดถึงด้วยเมตตาคิดถึงด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เป็นห่วงแต่รักไม่ได้กังวลแต่มีความกรุณาไม่ได้จะคิดถึงเขาแล้วก็ไม่พอใจนั่นนี่แต่มีอุเบกขาไม่ใช่จะคิดถึงเขาแล้วก็อิจฉาริษยาทำไมเขาได้ดีกว่าเราแต่มีมุทิตาการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยทุกฟังเป็นสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐที่เราปรุงแต่งไปตามนั้นจิตตสังขารระงับนะการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสไม่เลยมันระงับแล้วเลยเป็นไปดังนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคิดนึกเรื่องอะไรนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะการที่เรามาปฏิบัติตามมรรค8ถ้ากายคือสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะวาจาก็เป็นสัมมาวาจาความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะมันต้องประกอบด้วยสัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ามันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยมรรคนี่องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่รวมเป็นทางมัดกันเป็นก้อนเดียวนี่มรรคนี่เป็นการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่กิเลสมันจะระงับลงระงับลงการปรุงแต่งมีหลายแบบทุกฟังการปรุงแต่งแต่แบ่งเป็น3ก็กายวาจาใจแต่แบ่งตามช่องทางอายตนะ6ก็เป็นการปรุงแต่งทางตาทางหูจนถึงทางลิ้นทางกายทางใจว่ากันไปหรือถ้าเป็นการปรุงแต่งอยู่ในขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็การปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหมดมันคือก็เป็นลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงจากอันนี้ไปอันนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจึงแยกมันออกแยกสายที่ถ้าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแล้วมันดันกลายเป็นมีกิเลสเพิ่มขึ้นนี่คือส่วนสมุทัยพวกกิเลสพวกตัณหาอวิชชาแยกไปแต่การปรุงแต่งอันไหนที่ทำให้กิเลสมันลดแยกมาตรงส่วนที่เป็นมรรคท่านจึงแยกแจกแจงไว้ให้ว่าถ้าปรุงแต่งแบบที่มรรคแบบนี้ศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจแบบนี้เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสลดอันนี้ควรทำให้มากๆในการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสเพิ่มมันก็จะระงับไปโดยอัตโนมัติพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับแบบที่กิเลสระงับลงแต่กายขยับเคยยื่นเคลื่อนไหวได้ไหมได้สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะแล้วปากพูดกับคนอื่นได้ไหมถ้ามีการปรุงแต่งทางกายระงับได้ก็สัมมาวาจาไงแล้วความคิดหรือจะคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้ได้ไหมได้ก็สัมมาสังกัปปะไงคิดแบบไม่มีกามหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครประกอบด้วยพรหมวิหาร4

ไหวทางกายอะไรเหมือนค่อยระงับการเคลื่อนไหวทางกายนะในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงการขยับกายการที่จะต้องมาค่อยเปลี่ยนท่ามันจะค่อยๆระงับลงระงับลงอันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพละเพราะว่าพอจิตเราสบายสบายกายภาพของเราเนี่ยมันก็สบายไปด้วยการที่จะต้องแบบขยับขยับอะไรเงี้ยมันก็ลดลงนี่คือเป็นทางกายภาพแต่สามารถเคลื่อนไหวตามที่จำเป็นได้แต่บางคนทำงานอยู่ออกกำลังกายอยู่เคลื่อนไหวได้เลยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปทางกายภาพนั้นแต่กายสังขารระงับเพราะการปรุงแต่งทางกายที่จะไปตามอำนาจกิเลสไม่มีทำไมไม่มีก็สติรักษาเอาไว้สติเกิดตอนไหนตอนที่จิตมาระลึกถึงอยู่กับลมจิตลมสติอยู่ด้วยกันนั่นแหละห่อหุ้มรักษาจิตไว้แล้วต่อให้กิเลสมาก็ไกลกันท่านจึงใช้คำว่าไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีนะมีอยู่แต่ว่ามันไม่โดดกันเหมือนน้ำอยู่กับใบบัวน้ำอยู่บนใบบัวก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันไม่โดดกันมันไม่เปื้อนกันมันก็ไหลลื่นออกไปเลยจิตตั้งไว้ด้วยสติคนจะด่าจะว่าจะพูดทำร้ายมันน่าจะมีกิเลสออกมาคือบางทีกิเลสมันก็ออกมาด้วยเป็นความโกรธแต่จิตเราไม่ไปตามกิเลสนั้นคือสำหรับพระอรหันต์ที่ยังไม่ละเอียดนะท่านฟังบางทีโดนภาษาอะไรแล้วมันอาจจะมีความโกรธโผล่ขึ้นมาที่มันยังเป็นอาสวะเหลืออยู่เนี่ยแต่ไกลจากกันโดยสติสัมปชัญญะที่ตั้งเอาไว้ไม่ตามนั้นไปสติที่เราตั้งไว้จึงเป็นจุดที่รักษาจิตของเรารักษาจิตด้วยสติพอรักษาจิตด้วยสติแล้วไม่ใช่ไม่มีความคิดไม่ใช่กายไม่ขยับแต่ขยับด้วยอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีแต่ขยับด้วยลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางความคิดนึกที่สั่งสมมาเป็นไปได้ขยับนั้นก็เป็นสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะคิดนึกพูดไปนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาไปต้องฟังไล่เรียงให้ดีนะตั้งสติไว้ให้ดีไตรตรองดูให้รอบคอบมีความระมัดระวังรัดกุมไม่ละหลวมในขณะเดียวกันก็ไม่เกรงไม่ต้องบังคับแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติสบายสบายผ่อนคลายจดจ่อไว้ให้ดีมีสติไม่ลืมหลงเจ้าไหมท่านผู้ฟังเห็นกายแบบนี้เขาจึงใช้คำว่าน่าอัศจรรย์อัจฉริยังมันน่าอัศจรรย์มากที่พระพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจร่างกายมองจากมุมแบบนี้ภควตาชาณตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเห็นกายแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะทุกฝังอันนี้คือเบสิก2ขั้นตอนให้จิตใจของเรามีความสงบระงับลงไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ปรุงแต่งไปตามหน้าขององค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศึกษาฝึกฝนมาทางนี้แล้วต่อไปอีกท่านผู้ฟังไม่เห็นกายไม่เข้าใจกายด้วยความที่ว่ามันจะทำให้เราเปิดเปลินลุ่มหลงไปอย่างไรแต่เห็นกายเข้าใจกายโดยการให้มันมีสติให้มีสมาธิได้กายก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่คนที่เพลินคนที่ไม่เข้าใจสติเป็นมิจฉาสติสมาธิจดจ่อนึกเป็นมิจฉาสมาธิเกิดจากความเข้าใจมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นแต่ความสวยความงามเห็นโฆษณาเนี่ยโอ้เขาเอลเอสนี่เขากล้ามเป็นมัดมัดหูผมเขาสวยอย่างนี้แม้หน้าตาเขาแบบว่าเรียวรีเป็นวีเชฟเป็นเบ้าหน้าเกาหลีออกมาเลย
หรือตึงตรงนะ

ฉันมีริ้วมีโหนกตรงนี้นี่นะคือทำสัญญกรรมอะไรพวกเนี้ยเห็นแบบนี้คือเห็นแบบเพลินละเห็นแบบจดจ่อชนิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วไม่ได้ต้องคิดใหม่เลยท่านผู้ฟังกายก้อนเดียวกันเดิมนี่แหละของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้เห็นอย่างมีสติเริ่มจากตัวเราเนี่ยเห็นลมเห็นลมอย่างมีสติแล้วที่จะให้มีอานิสงส์มากมีผลมากทำความเข้าใจในขั้นที่สองต่อไปด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าขั้นแรกที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นขั้นของสติเป็นขั้นของสมาธิเป็นขั้นของปัญญาแบบพื้นฐานต่อไปขั้นตอนที่สองคือปัญญาชนิดที่จะตัดเจ้าอวิชชาปัญญาพื้นฐานเนี่ยนะมันคือกำจัดกิเลสได้กิเลสเนี่ยมันรัดรึงไม่ได้ละแต่ว่ามันเหมือนหินทับหญ้าที่เกิดกำลังพูดถึงสมาธิอยู่นะสติสมาธิเนี่ยกำจัดกิเลสได้ได้จริงด้วยได้ในเวลาที่สติสมาธิยังมีอำนาจอยู่ไงได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่สติสมาธิของเรานั้นมันอ่อนกำลังกิเลสเนี่ยมันจะแตกย้วยยาวขึ้นมาทันทีเหมือนหินทับหญ้าข้างใต้เนี่ยไม่มีหญ้าเลยหญ้าตายหมดแต่พอเอาหินออกหญ้ามีไหมยังไม่มีมันตายแล้วแต่พอฝนตกสักหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวเอามันก็งอกขึ้นมาไหมมันก็จากยังไม่เขียวยังไม่สดรดน้ำลงไปอีกมันก็เขียวสดขึ้นมาเหมือนต้นอื่นๆบริเวณโดยรอบมันคือเราใช้สติใช้สมาธิช่วยกำจัดกิเลสได้ชั่วคราวตั้งหวังคำว่าชั่วคราวนั้นคือตราบเท่าที่กำลังสติที่กำลังสมาธิยังมีอำนาจอยู่ในสมัยพุทธกาลฟังเหล่าภิกษุหลายๆคนเลยจึงเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุเพราะว่าสมาธิเพราะว่าสติที่มีกำลังมากนี่แหละแม้แต่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะพวกฤาษีนักบวชที่เขาฝึกสมาธิได้ฌานขั้นสูงๆเนี่ยโอ้กิเลสเขาไม่มีเลยนะกิเลสมันหมดจนกระทั่งคิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนี่สมาธิสติมีพลังมากยาวนานต่อเนื่องเป็นปีๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วคือบรรลุก็จริงบรรลุสมาธินั่นแหละแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไงเข้าใจผิดสมัยนี้ก็มีท่านผู้ฟังคนที่เข้าใจว่าสมาธินั้นคือนิพพานเข้าใจว่าตัวเองบรรลุแล้วจากการที่ได้สมาธิไม่ว่าจะขั้นใดขั้นหนึ่งปัญญามีไหมมีในสมาธิต้องมีปัญญาแน่นอนถ้าเป็นสมาธินี่แต่ถ้าบอกว่ารากมันยังอยู่อ่ะบางทีเราไม่สังเกตเราไม่เห็นเราไม่รู้เข้าใจว่ามันไม่มีแล้วก็รากมันตายแล้วไงมันเหี่ยวแล้วมันเฉาแล้วแม้แต่มันโดนฝนมันก็ขึ้นมาอีกมันยากไงจึงต้องใช้ปัญญาเพิ่มกว่าบีตุ้มฟังปัญญาส่วนที่สองเห็นกายเห็นว่ากายที่มันสงบแล้วเนี่ยจิตที่มันสงบแล้วเนี่ยกายก็นี่แหละจิตอันนี้แหละที่ความยึดถือเนี่ยมันมายึดถือเอาไว้ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนตอนนี้มันยึดถือไหมไม่แล้วมันเบาบางมันเบาบางจากสติสมาธิสัมมาด้วยนะที่ชนิดกิเลสมันต้องลดไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสก็กายก็นี่แหละที่ถ้าเวลามันจะมายึดถือมันก็มายึดถือกายก่อนนี่สิ่งที่มันนามทั้งหมดเนี่ยวิญญาณการรับรู้อะไรต่างๆเวทนาสัญญาสังขารเวลามันมายึดถือมันก็มายึดถืออันนี้แหละจิตมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนในรูปจิตมายึดถือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนนั่นคือนามรูปอยู่ในกายของเราทำความเข้าใจนะทุกฝั่งคิดนึกเลยอ่ะด้วยปัญญาที่เราตั้งไว้จากสมาธิที่เรามีสมาธิเรามีพื้นฐานปัญญาตั้งไว้ใคร่ครวญพิจารณาก็กายนี่แหละที่จิตมันจะมายึดถือดูว่าเป็นตัวตนก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนี่แหละจิตมันจะมายึดถือนามเหล่านี้ดูความเป็นตัวตน
นามรูปจึงตั้งอยู่ได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันอาศัยกันและกันเกิดนะไอ้จิตที่มายึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนมันคือนามนะจิตที่มายึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนมันก็รูปนะจิตมายึดถือนามแล้วรูปนามแล้วรูปมันจึงตั้งอยู่ได้คนเราทุกคนตบวังไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะต้องมีส่วนที่เป็นนามและรูปอยู่ทุกคนถ้าจะมีแต่นามไม่มีรูปว่ามันจะส่งเสียงกันยังไงล่ะมันจะได้ยินมันจะสื่อสารกันยังไงมันก็ไม่ได้มันต้องมีรูปหรือถ้าจะมีแต่รูปไม่มีนามแล้วมันจะรับรู้ตอบสนองกันได้ยังไงก็เหมือนก้อนหินละดังนั้นก้อนหินเราแต่มันยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเพราะมันมีแต่รูปมันไม่มีนามไงตัวเรามันจึงมีทั้งนามและรูปคือใจและกายสองส่วนประกอบกันจึงเป็นตัวเราขึ้นมาได้ปัญญาขั้นที่สองต้องเห็นว่าจิตนี่แหละที่มายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละมายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนมายึดถือแล้วยึดถือนามรูปนี้โดยความเป็นตัวตนใช้ปัญญานะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะขั้นที่สองด้วยจิตที่สงบนะไอ้นามรูปเราก็เข้าใจมาแล้วล่ะมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละด้วยจิตที่สงบนะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะไอ้เจ้านามรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะมาดูมันตรงนี้ดูด้วยปัญญาขั้นที่สองว่านามและรูปนี้นั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่เรามายึดถืออยู่นี่เรามายึดถืออยู่มันก็เที่ยงไหมท่านเอาอย่างนี้แล้วกันคือคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วให้ตอบคือท่านก็จะให้ตอบว่าไม่เที่ยงบอกคำตอบไปด้วยเอ้าก็ง่ายสิถ้าให้ทั้งคำถามและให้ทั้งคำตอบนี้ไม่ยากแล้วแต่ถามว่านามรูปนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบได้ง่ายๆเลยก็ท่านบอกแล้วว่ามันคือไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงคือถ้าเราเอาปัญญาตามที่ท่านบอกใช่ไหมมันก็น้อยหน่อยก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูใครกลุ่นพิจารณามันจะเกิดเป็นจินตมยปัญญาไงใครกลุ่นดูตามที่ท่านบอกไว้จะเป็นพระสูตรจะเป็นข้อมูลมาได้ยินแล้วว่านามรูปนี่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูรูปคือกายเรากายเราเออมันมีการเปลี่ยนแปลงนะท่านเดี๋ยวก็เจ็บบ้างปวดบ้างถ้าคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันหิวมันก็ต้องให้มันกินเดี๋ยวมันอิ่มมันอยากจะถ่ายมันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำมันใช่มันมาอยู่คงที่แบบเนี้ยมันไม่เป็นอ่ะมันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นชัดเจนนะบางทีคนอายุขึ้น30ขึ้น40 50แล้วเนี้ยโอ้บางทีมันก็เป็นคนละอย่างนะปวดนั่นเจ็บนี่หลายอย่างมันเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงนี่ให้เห็นก่อนนี่หรือบางทีเราออกกำลังกายกินอาหารดีๆอาการเราก็ดีขึ้นมาได้จากไม่ดีเป็นดีก็ได้จากดีเป็นไม่ดีก็ได้บางทีบางคนใช้ครีมอันนี้เขารับประกันเลย1สัปดาห์นี่ขาวจั๊วขาวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเออใช่มันก็ได้ผลเหมือนกันนะมันมีความไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงในกายก่อนนี้ใช่ไม่เที่ยงจริงๆนี่คือใครกลุ่นตามใช่ไหมจินตมยปัญญาจินตมยปัญญาเอาใจล่ะใจท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะใช่นั่นเป็นสุตตมยปัญญาใจมันไม่เที่ยงยังไงความคิดนึกเที่ยงไหมก็บางอย่างมันก็มีมาแล้วมันก็หายไปบางทีเราจำเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจำไม่ได้ที่บางทีความคิดนี้มันต้องจดเอาไว้พอเห็นอีกทีหนึ่งก็จำได้ขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็เกิดขึ้นดับไปนะเกิดขึ้นดับไปไอ้อาหารที่อร่อยอร่อยเรากินโอ้ชอบจังเลยชอบจังเลยดีอยู่แต่พอกินเข้าไปจนหมดแล้วเขายกมาให้จานที่สองจานที่สามไม่เอาละทำไมอ่ะก็ตะกี้มันอยากอยู่แต่ตอนนี้มันไม่อยากแล้วทำไมอ่ะ
ก็มันกินอิ่มแล้วได้กินไปแล้วเราทำไมตะกี้ถ้าความอยากชอบใจมันมีอยู่กินให้มันต่อไปอีกไม่ให้มันหมดแล้วเอาดับไปได้ไงเอามันดับไปแล้วก็แล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะโอ้ไม่เที่ยงไงแม้แต่ความอยากที่เราอยากกินอาหารประเภทนี้มากมันก็ดับไปได้เหมือนกันนะเวลาที่มันอิ่มแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะกินต่อได้ตลอดแล้วเออมันก็ไม่เจียงเหมือนกันนะนี่นะใจก็ไม่เจียงใครกรวนให้เห็นอันนี้คือเป็นจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากการไตรตรองใครกรวนทีนี้นามรูปที่มันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาชนิดที่เป็นจินตามยปัญญาสมหวังเราจะทำให้เป็นการภาวนาให้เป็นการพัฒนาในจิตใจของเราว่าการพัฒนาการปรับปรุงในจิตใจของเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาอันนี้มันก็ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงนะใช่ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงกายและใจของเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงไอ้ที่เรามายึดถืออยู่ก็ยึดถือสิ่งนี้แหละกายใจที่มันไม่เที่ยงใจกายนามรูปที่ไม่เที่ยงเรามายึดถือสิ่งนี้อยู่ท่านผู้ฟังจิตเนี่ยมายึดถือใจกายนามรูปนี้อยู่ว่าเป็นตัวมันของมันตัวนี้เป็นตัวเราเรามายึดถือตัวเรานี่แล้วว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเรายังไงเรารู้สึกว่าเนี่ยแขนเราขาของเราตัวของเราบ้านของเรารถของเราความคิดของเราไอเดียของเรานี่นะนามนะรูปก็คือรถคือบ้านคือกายนี้เป็นต้นเงินในธนาคารอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าใจนี่คือความคิดนึกอารมณ์ของฉันฉันเป็นคนแบบนี้ฉันมีจริตแบบนี้พวกนี้เป็นนามหมดเลยเรามายึดถือสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนเป็นตัวตนหมายความว่าก็ของฉันนั่นแหละของฉันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้มันก็เที่ยงนั่นแหละของฉันมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เป็นอย่างนี้คือเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงพอเราเข้าใจว่านี่คือตัวตนของเราเป็นตายไหมเราก็จะมาหาความสุขในสิ่งนี้ไงพอเรามาหาความสุขในสิ่งที่ว่าเป็นของเรามันก็อาจจะสุขบ้างอาจจะทุกข์บ้างตามสิ่งที่มันจะเป็นนั่นแหละแต่เพราะเราก็อยากให้มันเป็นสุขไอ้ความที่เราอยากให้มันเป็นสุขอยู่ตลอดนั่นคือความเข้าใจว่ามันเที่ยงนะเข้าใจว่าเที่ยงเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงไอ้ความเข้าใจเนี้ยคือความคิดว่าจะให้มันเที่ยงนะเราก็จึงด้วยความยึดถือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่จริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นสุขมาหาความสุขในสิ่งที่เรายึดถือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นั่นคือเที่ยงยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาจิตเนี่ยมันมาจึงยึดถือว่าเป็นอัตตาเรียมเป็นของตนยึดถือแล้วก็จะมาหาความสุขจึงเห็นว่าเป็นสุขขังแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนมาเป็นสุขได้ตลอดนั่นก็เป็นของเที่ยงนิจจังสุขขังอัตตาไงทุกฝังเฮ้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันหนังคนละม้วนแล้วนี่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่หรือใช่ไงเข้าใจใช่ไหมภาวนามยปัญญาเริ่มเกิดแล้วใช่มันไม่เที่ยงนะไอ้ที่เรามายึดถือเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นอนิจจังใช่ปะล่ะแต่ว่าเรารู้สึกมันเป็นนิจจังไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอนิจจังสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเราจะมาหาสุขมันไม่ได้นะเพราะท่านบอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมอนิจจังอ่ะมันเป็นทุกขังทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่หรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมล่ะควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรยึดถือใช่ไหมล่ะแต่เราดันมันยึดถือแล้วไงเออใช่เราไม่ควรยึดถือไม่ใช่หรือใช่ถ้าไม่ควรยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใครกลัวนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ราจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีธรรมชาติเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเราจะมายึดถือให้เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ควรยึดถือว่าจะให้เป็นตัวตนมันก็ไม่ถูกป่ะเราจะมาเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคาดหวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่คือปัญญาขั้นที่สองนะให้เป็นภาวนามยปัญญาเข้าใจในจิตใจของเราเลยว่าใช่ตัวเรานี่มันยึดถือไม่ได้จะไม่ยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ไม่ได้ทำไงไม่ควรยึดถือทำไงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราจะมาหาสาระในสิ่งนั้นมันจะมีที่ไหนเล่าสาระแก่นสารไม่มีในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาจะมาหาความเที่ยงหาความสุขหาความเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้เพราะสาระของมันไม่มีสาระแก่นสารในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหมายถึงมันไม่มีค่าอะไรมันไม่มีค่าที่เราจะควรไปยึดถือว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาก็ถ้าอะไรมันจะเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเอาดีจะยึดถือมันเป็นของตนมันก็ยังจะมีค่าหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะไปยึดถือหาค่าในสิ่งที่ไม่มีค่าเนี่ยมันไร้สาระไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็ทำยังไงเป็นเปรียบไว้กับเวลาที่กิ่งไม้อะไรต่างๆขยะอะไรต่างๆมันเรี่ยรายเลื่อนถนนไปหมดอ่ะอย่างช่วงสงกรานต์เนี่ยโอ้ขยะเต็มเลยตามถนนที่เขาไปเล่นสงกรานต์กันนี่เขาทำไงผู้กวาดทิ้งเขาไม่เก็บเอาไว้โอ้จะมาเก็บมาประดับตัวประดับบ้านโอ้ยใหม่เลยทิ้งไปเลยเพราะอะไรมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหาค่าหาคุณไม่ได้เป็นของทิ้งแล้วเป็นของเปล่าประโยชน์ไร้ประโยชน์ไร้สาระหาแก่นสารไม่ได้สิ่งไหนเป็นอย่างนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่แล้วก็ไม่ยึดถือทิ้งไปวางไปปล่อยไปคลายไปละไปจางคลายไปวางซะจำไว้วางความยึดถือจากกายจากใจวางความยึดถือจากรูปจากนามรูปนามกายใจไม่ควรยึดถือเอาไว้เพราะมันไม่มีสาระหาสาระแก่นสารไม่ได้ที่เห็นว่าเหมือนมีสาระเหมือนมีแก่นสารนั่นเป็นเพียงพยับแดดเป็นเพียงดูเหมือนเฉยๆที่เห็นว่ามันมีอะไรต่างๆนั้นนะนั่นเป็นมายากลดูเหมือนว่าจริงดูเหมือนว่าทำได้แต่จริงเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมมีความปลื้นปลอกไม่ใช่ของจริงเป็นของหลวงโลกเป็นสมมุติเฉยๆเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยไอ้ที่สมมุติไม่จริงไม่มีสาระหาแก่นสารไม่ได้จากคุณสมบัติของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาเริ่มฟังเห็นด้วยปัญญาจิตมันจะคลายออกเองคลายความยึดถือในนามรูปกายใจได้มันอัตโนมัตินะตรงนี้จึงเป็นภาวนามยปัญญาคลี่คลายออกปล่อยออกจากการที่เรามีสมาธิอย่างดีมาพิจารณานี้จะเป็นปัญญาอันที่สองที่เราเมื่อได้เต็มแล้วมันจะจิตใจเบาบางจิตใจมันจะสบายในช่วงของจิตตวิเวกที่ข้าพเจ้าจะมานำพาท่านฟังหนึ่งสมาธิปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org
ช่องทางโซเชียลมีเดียจะ Facebook Fan Page YouTube Channel ก็มีให้ติดตามเลือกฟังกันได้รายการธรรมารบรุณนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้ได้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มอย่างเท่าเทียมกัน
9: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังปิดเรียนชั่วคราวและสอนผ่านระบบออนไลน์มาเกือบครึ่งเดือนจากเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายว่าวันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนตนซึ่งติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จากการรายงานพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน พื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงคมนาคมผลักดันการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงสนามบินแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนแม่บทสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหมวด4ซึ่งให้ครอบคลุมจุดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเส้นทางที่อยู่ระหว่างอนุมัติได้แก่เส้นทางเชื่อมสถานีขนส่งสงขลาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ถึงเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำรถบัสไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่และหาดใหญ่ถึงสทิงพระซึ่งคาดว่าจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานพร้อมเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาที่อยู่ระหว่างเสนอครม.อนุมัติและว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลระหว่างปี2570ถึง2571นพศรแก้วคำรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ75พร้อมเดินหน้าคุมเข้มการตรวจสอบก่อนและหลังจดทะเบียน
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีลดลงร้อยละ75ว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงไม่ได้หมายความว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยลดลงร้อยละ75โดยช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี561บริษัททั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการพร้อมนำฐานข้อมูลมาใช้ตรวจสอบโดยทำงานร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วกว่า 50,000 รายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ46พื้นที่ใน13จังหวัดใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลโดยมุ่งป้องกันผู้ไม่สุจริตเข้าใช้ระบบคู่กับการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วและดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้แรม4ข้ามเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกับเรา2คนนะคะสวัสดีค่ะคุณพฤทธิ์ค่ะ
1: สวัสดีคุณชยานันท์ครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีสำหรับวันที่1กันยายนวันที่เงินเดือนหลายๆคนน่าจะออกในวันนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ทักทายสำหรับถ้าเป็นผู้ที่รับราชการหรือว่าดูเรื่องปีงบก็นี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นอีก1เดือนสุดท้ายสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ครบนะฮะกำหนดของเรื่องของการเกษียณอายุราชการ
1: ที่จะไปสบายก็คือไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ผมยังพูดไม่จบเลย พี่แอลหมายถึงว่า อาจจะปลดจากภาระหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบมาตลอดเพื่อจะได้เกษียณ แล้วก็มีชีวิตในช่วงหลังเกษียณอย่างสบายอกสบายใจด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีสัญจรการโอไปเรียกว่าลงไปในรอบนี้เนี่ยไปปฏิบัติงานบางท่านลงไปเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะ
1: ใช
0: ่อย่างสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีก็เมื่อวานท่านลงไปเพราะว่าก่อนที่ท่านจะลงไปเนี่ยก็มีการแถลงต่อสว.วุฒิสภาเรื่องของพ.ร.ก.
1: 400ล้าน
0: 400ล้านเมื่อวานนี
1: ้ใช่
0: นะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันแต่ว่าไปกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะฮะว่าเพราะว่ากลับมาชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่3-4กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางค่ะไปบริเวณดังกล่าวนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของพยากรณ์อากาศพี่แอลครับสองข่าวแรกเราจะข้ามเลยไหมครับเพราะว่าตรงกับของคุณบุญมาเลยเพิ่งทราบเหมือนกัน
0: เราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการชี้แจงพ.ร.ก.เงินกู้เมื่อวานนี้ก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่นะครับไปยังรูปเพื่อที่จะเตรียมร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะสำหรับในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวันนี้ท่านก็ได้ไปชี้แจงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อที่จะรับมือวิกฤตทางด้านของพลังงานและรับผลกระทบต่อประชาชนและยืนยันว่าไม่มีการกระทบต่อกรอบวินัยทางด้านของการเงินการคลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปติดตามในตีคล้องร้องข่าวเพราะท่านลงไปเมื่อวานนี้นะแน่นอนลงไปยังพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ทาง
0: ด้านของน้ำเนี่ยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินะคะเดี๋ยววันนี้เห็นว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สำหรับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการจัดทำประกันอุทกภัยสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องกังวลแล้วก็ ขั้นตอนของการพิสูจน์ความเสียหายหรือว่ากรมธรรม์เคหสถานเมื่อเกิดอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังกันต่อไป
1: คือต้องบอกว่าตั้งแต่เราเริ่มรายการมาในการลงพื้นที่ครม.สัญจรนะฮ
0: ะ
1: เรียกง่ายๆกันในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยม
0: ี
1: การลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นะครับแล้วก็ในแต่ละกระทรวงนะฮะก็มีการลงพื้นที่ไปดูในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าแนวทางด้วยหรือบางเรื่องได้ข้อสรุปที่จะนำมาหารือกันในครม.สัญจรก็คือในวันนี้ครับน่าจะมีแนวทางหรือมีโครงการดีๆที่ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเมื่อวานนะฮะหลังจากที่นายกได้แถลงต่อที่ประชุมสว.นะครับช่วงเช้าแล้วก็ลงไปหาช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานในการรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการถือว่าเวิร์กช็อปครับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครับครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนครับซึ่งท่านนายกครับมีการรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมไปถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการครับจากหลายหน่วยงานด้วยกันครับและมีหนึ่งเรื่องที่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาคือไม่ได้เป็นแค่พื้นที่5จังหวัดภาคใต้แต่เป็นพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างซึ่งเมื่อวานครับทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากคือเป็นประธานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการด้วยกันครับคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินของสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับและอีกหนึ่งโครงการคือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางนะฮะกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับที่อำเภอเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่นะครับเป็นการขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับมีการลงนามกันนะฮะที่โรงแรมบุรีสีภูตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับประมาณอีกสัก3ปีคือปี2572นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยที่สามารถจะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากรุ่นทุนได้อย่างพวกภาคภูมิใจต่อไปนะครับทีนี้มาดูแยกดีกว่าพี่แอลใน2โครงการมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโครงการแรกเลยฮะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะฮะที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนพัทลุงนะครับจะเป็นการช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่างพัทลุงและสงขลาจริงๆพัทลุงสงขลาเนี่ยสามารถจะสัญจรได้ผ่านทางรถดูดแล้วนะฮะเส้นที่มันเป็นเชื่อมสนามบินหาดใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่จะเชื่อมให้การเดินทางนั้นใกล้ยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อจะเป็นการเชื่อมพัทลุงและสงขลาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการลดระยะทางประมาณ80กิโลเมตรซึ่งปกตินะฮะใช้เวลาเดินทางเนี่ย80กิโลก็ถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆถึงประมาณเกือบๆ2ชั่วโมงให้เหลือเพียงแค่ประมาณ10นาทีไม่เกิน20นาทีเท่านั้น
0: ค
1: ือลดลงไปง่ายๆฮะจาก2ชั่วโมงเหลือประมาณ20นาทีคือเยอะมากๆนะครับ
0: ก็คือถ้าสะพานนี้เสร็จในปี2572ตามกำหนด
1: ใช่นะครับก็หลายๆโครงการก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับอีกหนึ่งโครงการนะฮะของจังหวัดกระบี่ครับคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่ตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับจะก่อสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรระยะทางประมาณ2กิโล 2.2 กิโลเมตร2กิโลกว่าครับซึ่งปัจจุบันประชาชนนะฮะยังต้องใช้แพขนานยนต์นะฮะนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับใช้แพขนานยนต์ในการข้ามไปยังเกาะลันตานะครับก่อนจะเดินทางผ่านสะพานสิริลันตาเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่คือจากเกาะลันตาน้อยไปเกาะลันตาใหญ่ซึ่งแพขนานยนต์ไม่เพียงพอต่อปริมาณการเดินทางส่งผลให้ทั้งนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับต้องใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานสุดอาจจะไปถึงประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้ครับถ้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้ เสร็จนะครับจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดยาวเทศกาลต่างๆและขัตฤกษ์นะครับจากเดิมใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงอันนี้ยิ่งกว่าสะพานเชื่อมสงขลาอีกจะเหลือเพียงแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเยอะมากๆนะฮะนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับจะยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นนะครับสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบนเกาะที่มีอย่างจำกัดและเป็นเส้นทางสำหรับอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมนะครับพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างเต็มศักยภาพนี่คือโครงการที่มีการลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานนะฮะในการก่อสร้างแล้วมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นเรื่องการคมนาคมครับพี่แอมครับแต่ว่านี้เป็นโครงการที่วางแนวทางไว้นะครับนั่นคือทางกระทรวงคมนาคมมีการเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำไม่ใช่สนามบินน้ำที่อยู่แถวกองสลากแถวนนทบุรีแถวบ้านพี่ไม่ใช่นะครับคือเป็นสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยนะครับเป็นการขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันครับคือเรื่องนี้ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์มีการเปิดเผยหลังจากการเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้นี่เป็นแนวทางก่อนท่านผู้ฟังของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำที่จังหวัดสตูลนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีสตุ้งสตังค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโดยเป็นการตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จะตั้งโดยภาครัฐซึ่งถ้ามีจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับมีการสั่งการโดยตรงไปยังจังหวัดสตูลครับให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นพี่แอลเคยไปเกาะลีเป้ยังครับ
0: ไม่เคยไปนะ
1: อย่างเกาะลีเป้ถ้าเกิดเดินทางจากเอาแค่ตัวด่านตรงอำเภอละงูนะฮะไปก่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมนั่งรถจากสนามบินหาดใหญ่ไปที่ท่าเรือนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงครับที่จะมีสนามบินน้ำเชื่อมโยงไปยังเกาะลีเป้อย่างไรก็ตามครับการจะตั้งเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินที่เป็นซีเพลนหรือว่าสนามบินน้ำเนี่ยต้องศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยคือต้องเป็นพื้นที่ที่ลมค่อนข้างสงบสามารถจะขึ้นลงได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุมีมาตรฐานสากลครับซึ่งนี่จะเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดูเรื่องความปลอดภัยโดยจะมีการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันจากนี้ไปนะครับเพื่อให้โครงการที่เป็นแนวทางตรงนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้นั่นเองนะฮะคือมีแนวร่างชัดเจนภายในปีนี้ส่วนจะก่อสร้างเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนี่คือเรื่องของการคมนาคมในพื้นที่ของครม.สัญจรที่ลงพื้นที่ไปในช่วงวันนี้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าโครงการที่เกี่ยวกับทางด้านของคมนาคมเนี่ยสำเร็จแน่นอนเพราะว่าในพื้นที่ทั้งด้านของพาณิชยอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเรียกว่าต้องเต็มศักยภาพแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะนอกจากนี้ทางด้านของนายอรินทร์ชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะพอเสร็จภารกิจทางด้านของคมนาคมเนี่ยก็ประชุมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียกว่าเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นทางด้านของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้ซึ่งรับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมจังหวัดสงขลาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านนำคณะรัฐมนตรีร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในโอกาสนี้ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะคะทับปี2569ที่จังหวัดสงขลาในการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้แทนจากทางด้านของภาครัฐผู้แทนจากทางจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสผู้นำศาสนารวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดย150คนจาก7กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อที่จะนำภาพสะท้อนถึงปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เข้าสู่กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยในโอกาสนี้ทางด้านของนาย ชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านชี้แจงถึงวัตถุประสงค
1: ์
0: จากนั้นนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านรับฟังถึงความคิดเห็นจากทางด้านของผู้แทนประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสและจังหวัดละ2คนเนี่ยนำเสนอประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะก่อนที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาสั่งการหรือว่ามอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆสำหรับประเด็นสำคัญที่ทางผู้แทนจังหวัดในพื้นที่นำเสนอคือเริ่มจากที่จังหวัดปัตตานีโดยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดที่อำเภอยะรังท่านเสนอแนวทางที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านของยาเสพติดในพื้นที่โดยสะท้อนนะคะว่าการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพ
1: อ
0: ต่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีระบบการบำบัดฟื้นฟูและติดตามการผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อป้องกันการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอย่างซ้ำซากนะคะพร้อมเสนอการที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่อำเภอกระโดโดยเปิดเป็นศูนย์กลางบำบัดฟื้นฟูอบรมคุณธรรมจริยธรรมฝึกอาชีพและติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐสนับสนุนด้านของอาคารงบประมาณเครื่องมือองค์ความรู้ที่จะเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการมีงานทำด้วยนะคะขณะที่ผู้แทนกลุ่มสตรีก็มีการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเสนอแนวทางด้วยเช่นกันค่ะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ครอบครัวที่มีภาระพึ่งพิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงม่ายผู้ป่วยครอบครัวที่มีปัญหาซ้ำซ้อนทั้งด้านของเศรษฐกิจสุขภาพสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมเสนอให้จัดทำฐานข้อมูลรายครัวเรือนที่จะบูรณาการการช่วยเหลือเป็นกรณีไปนะคะโดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการติดตามตั้งแต่การช่วยเหลือระยะเร่งด่วนไปจนถึงการฟื้นฟูในระยะยาวแล้วก็ระบบของการพัฒนาระบบด้วยคือ1ครอบครัวเนี่ย1แผนการช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลครอบครัวครอบคลุมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่อย่างยั่งยืนด้วยส่วนจังหวัดยะลาทางด้านของนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดยะลาก็มีการนำเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาโดยที่จะให้มีการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถานศึกษาแต่ละสังกัดทั้งการจัดงบประมาณทางด้านของอาหารกลางวันโดยยึดตัวของนักเรียนเป็นฐานค่ะการให้ครูของโรงเรียนเอกชนนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลภาระบบการเบิกจ่ายตรงอย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้ทางด้านของโรงเรียนเอกชนเข้าถึงงบประมาณทางด้านของมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยพัฒนาครูค่ะแล้วก็โดยเฉพาะครูตาดีกาหรือว่าครูอิสลามทางด้านของการศึกษาในอย่างต่อเนื่องด้วยด้านการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจก็มีผู้แทนของจังหวัดยะลาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ขณะที่ผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาสก็มีการนำเสนอค่ะแนวทางที่จะยกระดับเมืองชายแดนสู่ศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจยุคใหม่รวมไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรงนี้เองสะท้อนถึงความต้องการของพื้นที่ในเรื่องของการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและโอกาสใหม่ค่ะให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยสำหรับการประชุมนี้ค่ะสะท้อนถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญที่ลงไปรับฟังเสียงจากประชาชนถึงพื้นที่ถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นฐานที่จะนำปัญหาความต้องการแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจริงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาระดับนโยบายแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในการขับเคลื่อนผลักดันแนวทางต่างๆให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและผลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็คือภารกิจเมื่อวานนี้ที่ลงไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลามีอีกหลายประเด็นนะที่ท่านลงไปแล้วก็ไปขับเคลื่อนพร้อมๆกันกับทางด้านของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยเช่นกันคร
1: ับผมไปต่อกันที่อีก2ท่านละกันที่ลงพื้นที่นะในช่วงท้ายนี้ก่อนจะไปฟังตีของร้องข่าวนะครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมท3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคนะครับสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัด การน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและจ่ายน้ำประปารวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและมีการบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ครับซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและก็การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับโดยดูระบบบริหารจัดการตั้งแต่การควบคุมการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางท่านมท.3ไปดูเรื่องของน้ำประปานะครับสอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ไปติดตามเรื่องของแหล่งน้ำทั้งผิวดินและน้ำบาดาลนะครับมีการติดตามนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านมีการติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนครับเป็นการสนับสนุนน้ำสำหรับคนทำสวนยางนะฮะสวนยางพาราหรือว่าคนทำสวนปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ครับซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของคนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ได้พูดถึงว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพและรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆจึงต้องวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากลงพื้นที่ที่บ้านพรุอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับก็มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลนะฮะเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะฮะที่บ้านทุ่งค้ออันนี้แถวบ้านผมตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับเพื่อให้มีน้ำสะอาดใกล้บ้านและเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงของอุทกภัยนั่นเองครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคองร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีหมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันในช่วงที่สองค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิต

0: เช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมวุฒิสภาวันที่31 สิงหาคม 2569ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราว50%ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนแหละครับอีกทั้งงบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันอีกว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่างวันจันทร์ที่31 สิงหาคมถึงวันอังคารที่1 กันยายน 2569โดยในวันที่31 สิงหาคม 2569นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือกรีนทรานสปอร์ตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและนอกจากนี้ไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและยังไปเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

0: นอกสถานที่หรือครม.สัญจรในวันที่1กันยายน2569กันด้วยณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญด้วยกันอันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนั้นก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในด้านสังคมนั้นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและในด้านเศรษฐกิจนั้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหามันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ส่วนในด้านภัยพิบัตินั้นเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และแอเรียเบสเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับแล้วในด้านความมั่นคงนี้ก็จะมีการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติในด้านสังคมก็จะเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Drop Out การยกระดับทักษะแรงงานหรือ Upskill Reskill การแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในด้านเศรษฐกิจนี้ก็มีการเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้อันได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่นโยบายในระดับนโยบายกันต่อไปในการแก้ไขปัญหาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความต้องการและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่กันแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรพี่น้องครับนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมทั้งได้รับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลุยสงขลาเช่นเดียวกันไปติดตามพัฒนาพรุสาคูบ้านไร่เพิ่มน้ำต้นทุนเสริมความมั่นคงแก้ท่วมแก้แล้งนั่นเองครับพ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยเหมือนกันเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาตลอดจนฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและยั่งยืนกันต่อไปสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำกันด้วยแหละครับโดยภายหลังการปรับปรุงนั้นก็สามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรและเพิ่มอัตราการระบายน้ำจาก 78 เป็น 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่และประชาชน476ครัวเรือนช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งส่วนในด้านการเกษตรนั้นก็ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีแล้วครับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ผลส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กันด้วยซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำพรุสาคูนั้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของแหล่งน้ำต้นทุนและการตัดมวลน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโดยมีการเสนอแนวทางบริหารจัดการหลังดำเนินโครงการ3ข้อด้วยกันอันได้แก่การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในอนาคตนั่นแหละครับพี่น้องส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่แล้วสวมผ้าบาติกสงขลาลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สวมใส่ประเดิมความงดงามและเรียบหรูของผ้าบาติกสงขลาผืนพิเศษโทนสีครามน้ำทะเลซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้แหละครับซึ่งลายผ้าผืนนี้ได้เผยถึงความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยชูความงดงามของดอกไม้พระนามทั้ง4ชนิดอันได้แก่ดอนหญ้าควีนสิริกิติ์ดอกบัวควีนสิริกิติ์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าได้อย่างอ่อนช้อยลงตัวเลยทีเดียวครับความงดงามดังกล่าวก็ได้รับการคัดเลือกตัดเย็บเป็นเสื้อให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคม2569ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานั่นเองแหละครับนอกจากความประณีตของลายบุปผาพระราชทานแล้วผ้าบาติกผืนนี้ยังโดดเด่นด้วยการผสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มมีดีนาแทบอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยร้อยเรียงเรื่องราวเมืองสงขลาไว้อย่างงดงามเลยทีเดียวโดยการนำสัญลักษณ์นางเงือกประจำจังหวัดสงขลามาผสมผสานกับลายราชวัตรสงขลาที่นำมาปรับดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับเทคนิคบาติกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับแล้วใช้เทคนิคเฉพาะตัวด้วยการกั้นสีด้วยเทียนผ่านบล็อกไม้และบล็อกโลหะพร้อมนำเกลือแกงมาโรยเพื่อสร้างพื้นผิวที่มีมิติแปลกตาออกไปละไม้คล้ายปะการังและละอองความเค็มของน้ำทะเลนั่นแหละครับและนอกจากนี้ยังใช้โทนสีครามน้ำทะเลเพื่อสะท้อนถึงภูมิทัศน์และธรรมชาติติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลานั่นเองครับพี่น้อง ส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระบบพร้อมเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำย้ำว่าน้ำประปาต้องมีพอใช้และคุณภาพดีด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบประปาและการให้บริการพี่น้องประชาชนพร้อมรับฟังรายงานแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ป้องกันผลกระทบต่อระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเลยครับโดยได้หารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคและก็ได้กำชับให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบผลิตและจ่ายน้ำตลอดจนแผนสำรองในภาวะฉุกเฉินกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนยังสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดน้ำท่วมรุนแรงหรือระบบประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่เมื่อปลายปี2568และครับซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารสำนักงานระบบปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนทำให้การเตรียมแผนรับมือก่อนเข้าสู่ช่วงเสี่ยงอุทกภัยถูกยกระดับเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นแม่งานด้านการวางระบบสนับสนุนน้ำสะอาดในภาวะอุทกภัยโดยให้จัดทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพและพื้นที่รองรับประชาชนอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดเส้นทางรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำสะอาดและแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระบบประปามันหยุดชะงักครับและนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะกันด้วยตั้งแต่การสำรวจแหล่งน้ำดิบการเพิ่มกำลังการผลิตการเชื่อมโยงระบบส่งน้ำไปจนถึงการยกระดับคุณภาพน้ำเพื่อให้การลงทุนแก้ปัญหาตรงกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและปิดท้ายวันนี้กันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ระดมสรรพกำลังสื่อในสังกัดประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจรสงขลาปี2569มุ่งสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาภาคใต้ผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กำชับและมอบหมายมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ให้ระดมสรรพกำลังและบุคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาอย่างเต็มกำลังครับโดยมุ่งเน้นการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านกลไกสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายรัฐบาลการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกรมประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างบูรณาการเพื่อให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาปี2569นี้เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวใต้อย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรากับโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญของโลกแหละครับแล้วการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่เพียงยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อประเทศไทยในหลายด้านเลยทีเดียวทั้งในด้านการแสดงศักยภาพของประเทศการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนการสร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะครับเอ้ายังไงก็ตามแต่เชิญมากันเยอะๆครับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมาร่วมกันทำอะไรมาร่วมกันนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:53 นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้ครับนอกจากเรื่องของภารกิจของครม.ในการลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาแล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานมีการประชุมวุฒิสภานะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับและเมื่อวานนะครับที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะครับด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135 เสียงไม่เห็นด้วย11 เสียงงดออกเสียง28 เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1 เสียงครับโดยทางนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2 มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทั้งนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนทั้งในมิติของการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับนั่นเองนะครับก็สรุปว่าเห็นชอบ135 เสียงนะครับผ่านวุฒิสภาแล้วนะครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะวันที่1 กันยายน 2569ก็โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติวันนี้วันแรกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะหลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงกันพร้อมนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทางด้านของนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยนะถึงเรื่องนี้ว่าเดี๋ยววันนี้โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่จะมีการเปิดเรียนวันนี้เป็นวันแรกหลังปิดชั่วคราวไปเดี๋ยววันนี้ทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยทางด้านของนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนทางด้านของท่านประเสริฐจันทร์ลงทองซึ่งติดภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าจากการรายงานคือพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังคงต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนปรับตัวกลับเข้าสู่สภาวะกันได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางด้านของการศึกษาทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ครับผมอีกสักหนึ่งข่าวนะฮะน่าจะได้2 ข่าวด้วยกันครับไปดูกันที่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์พูดถึงความคืบหน้าของการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวานนะฮะคือวันที่31 สิงหาคมนะครับเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการพลเรือนขอไปครับเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับกำหนดให้มีการถอดถอนนะครับให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนะครับคือสิ้นเดือนสิงหาคมและจากรายงานที่รับทราบนะครับขณะนี้มีการดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้ว 5,925 รายจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วนะครับ 3,864 รายส่วนผู้ที่ยังไม่ได้มีการบรรจุนั้นไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนนะฮะแต่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมนะครับใน 5,925 รายนอกจากนี้ครับขอให้ผู้ที่สอบนะครับมีการตรวจสอบคะแนนนะฮะตอนนี้เนี่ยมีผู้ขอตรวจสอบคะแนนเนี่ยประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้วนะครับยังไม่มีการโต้แย้งหรือว่าร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายใดมายื่นเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวยืนยันนะครับว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติครับ
1: ค่ะวันนี้สำหรับรายการข่าวยามเช้าของเราเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูล